0: อรมาธิบดินทร์และพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
4: วัน
3: อันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปขึ้นสูงสำเนียงรายงาน
4: อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญพี่น้อง
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน
4: และยังคงเป็นความว่าแห่งศรัทธาที่
0: ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปน
4: โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3
0: ด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรหมไมสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปน
4: การเป็นนักบุญ
0: นับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกัน
4: และ
0: ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นค
4: ง
0: หม่อมฉ
4: ัน
0: ม
4: ั่
0: นใจว
4: ่
0: าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกัน
4: เรา
0: จะย
4: ัง
0: คงสานต่อความเป็นผู้ส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้
4: น
0: ทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยี
4: และ
0: การ นว
4: ั
0: ตกรรม
4: ถึงชีวิต
0: เพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ
4: ถวายอาลัยและบท
0: พระ
4: ประ
0: มาภิไธยมหาวชิราลงกรณ
4: ์
0: พระวชิระเกล้าเจ้า
4: สถานและร่วมพิธีบูชา
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ
4: ่
5: งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
4: วันนวมินทรมหาย
6: ินดีแล้วก็ราดมั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเรา
4: วันหยุดทำการนะครับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569
6: นำโอกาส
4: เทศวันปิยมหาราช
6: 2เจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจใน
4: หลายเรื่องรับสารท่านประธานวัดแม่พระรับสารน้องเดินต้นเท้า
6: ตั้งแต่จัดมาเนี่ย
4: คุณพ่อสุขินอารีรักเจ้าอาวาส
6: มาร่วมงานมากที่สุด
4: ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กของคุณพ่อแจ้งกำหนดการนิสาคุณต่างๆประจำเดือนแม่พระโดยวันอังคารที่13ตุลาคมคุณน้องเดินเจริญสุขวันนี้นะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมคุ้มสามัคคีพัฒนาวันศุกร์ที่16ตุลาคมคุ้มทานตะวันวันเสาร์ที่17ตุลาคมคุ้ม
6: ธนาคารการตลาดทั่วโลก
4: คุ้มดอนขาว
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพ
4: ื่
5: อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไป
4: ผู้ล่วงลับ30ตุลาคม2569พิธีบูชาก
0: รมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสูตรซ่อมปรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสูตรเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชน
4: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน
0: โดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัด
4: ให้ผู้ลงรับ
0: รวม79จุด
4: เวลา10นาฬิกา
0: ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุด
4: ประธานในพิธ
0: ีนอกจากนี้ยังจัดส่งบริการ
4: มาริอามักดาเลนานาภู
0: วนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่www.dsd.go.th
4: วันที่6
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
4: น
1: างสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ
4: ่
1: ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศ
4: จะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคม
1: โดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คน
4: 12 วัน
1: แบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 ค
4: น
1: เม
4: ื่
1: อเทียบกับปี 2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533%ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม
4: จุดต่างๆ
1: www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ใน
4: ประเทศ
1: ราย
4: งานโดยอ
1: ้
4: างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่อนุรักษ
7: ์
4: มานา
7: ลู
4: มานาล
7: ู
4: มานา
7: ลู
4: พื้นที่อนุรักษ์มานัสลูซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดนิยมในเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่านักเดินป่าชาวต่างชาติกว่า100คนยังติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานัสลูและก็ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรุงคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการก็ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและปริมาณและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ
8: ่
4: นักวิจัยก็คาดการณ์นะครับว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเกือบ 1,000 ล้านคนภายในปี 2,593 โดยคณะวิจัยนานาชาตินำโดยมหาวิทยาลัย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก
4: ก็นำ
9: ประเทศไทย
4: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่คาดการณ์ว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเกือบ 1,000 ล้านคนภายในปี 2,593 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ600ล้านคนในปี 2,566 โดยปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดหรือชะลออาการของโรคได้คณะวิจัยดังกล่าวจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคข้อเสื่อม
10: ในฐานะโรคเรื้อรัง
4: และก็ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและฟื้น
10: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป
4: ิ
10: ดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
4: และลดการบาดเจ็บของข้อต่อ
10: รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่ง
4: ผู้เขียนหลัก
10: ระหว่างการโจมตีรายงานดังกล่าวก็ระบุอยู่
4: แต่ว่าประชาชนมองโรคข้อเสื่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่ออายุมากขึ้นและเป็นโรคที่
10: รัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงวิธีการจำกัด
4: ทำให้โรคนี้ถูกมองข้ามหลายครั้ง
10: ตามขณะที่ศาสตราจารย์ลินมาร์สหรัฐประกาศไป
4: ผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้ก็เปิดเผยว่าภาระความพิการจากโรคข้อเสื่อมทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง165ระหว่างปี2533จนถึงปี2566
10: เมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้
4: ไปที
10: ่
4: ปาร
10: ี
4: สครับปาร
10: ี
4: สสูญเสียตลาดประวัติศาสตร์เก่าแก่
10: กว่า
4: 400ปี
10: อ้างว่า
4: เพลิงเผาวอดเหลือแต่ซาก
10: ตกลงที่จะ
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อ12ตุลาคมวานนี
10: ้
4: ว่าเทศบาลกรุงปารีสรายงานว่
10: า
4: เกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดมาเชเด
10: องฟองพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติ
4: ตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาด
4: แห่งนี้ซึ่งเคยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยได้รับความเสียหายอย่างหนักตลาดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2,500
1: ความปลอดภัย
4: เมื่อปี 2,158 ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่13 ั้งอยู่ในย่านมาเรสซึ่งเป็นย่านหรูของกรุงปารีสโดยชื่อของตลาดที่มีมาจากสถานที่เลี้ยงเด็กกัมพูชาที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงซึ่งเด็กๆสวมเสื้อผ้าสีแดง
1: จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย
4: และที่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด
1: โดยหน่วยงานการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปี
4: เกี่ยวข้อง
1: ท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยซึ่งจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดชัยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dreamขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเลทแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเลทที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคม นักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
8: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเวียงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระโอรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกมิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองครแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญราศีมรณสกีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญราศีชมนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรช่วงบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคฤหัสถ์รุ่นที่1เวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศีสองครซึ่งก็จะเป็นการแสดงการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการเป็นพยานถึงชีวิตของมรณสกีแห่งสองครจากนั้นก็ขอเชิญร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับขอเชิญร่วมพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญของการฉลองโดยเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญราศีแห่งสองครโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุก็ฝากพี่น้องไปร่วมชื่นชมยินดีและฉลอง37ปีการสถาปนาบุญญราศีแห่งสองครมุกดาหารสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดแจ้งวันหยุดครับ13ตุลาคมวันนี้วันนวมินทรมหาราชวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569วันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชวัดแม่พระรับสารน้องเดินดอนขาวโดยคุณพ่อสุกิจนารินรักเจ้าอาวาสก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กของคุณพ่อแจ้งกำหนดการมิสาคุ้มต่างๆประจำเดือนแม่พระโดยวันอังคารที่13ตุลาคมคุ้มน้องเดินเจริญสุขวันนี้นะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมคุ้มสามัคคีพัฒนาวันศุกร์ที่16ตุลาคมคุ้มทานตะวันวันเสาร์ที่17ตุลาคมคุ้มดอนขาวประกอบพิธีกรรมบริเวณหน้าถ้ำแม่พระพิธีเริ่มเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์ก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอเชิญร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคม2569พิธีบูชาขอบพระคุณ 19:30 น.มิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีมิสซาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีมิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับและเสกสุสานเวลา 10:00 น.โดยคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสมิสซาปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 19:00 น.เสกสุสานศักดิ์สิทธิ์วันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.อัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่วันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้วันที่6พฤศจิกายนมิสซาเอกวานเวลา 19:00 น.และวันเสาร์ที่7พฤศ

0: คม
1: ส่วนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม12วัน12คืนเริ่ม16ตุลาคมถึง27ตุลาคมวันไหลเรือไฟวันที่26ตุลาคมนะครับ

มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆทูเบาๆนวดไปนวดมา

0: ใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงิน
1: และงามด้วยความเคารพมายัง
0: ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

บทอ่านจากพระโอรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เรื่องผู้มีความสุขในโลกหน้าคนตรณีจะไปเทวโลกไม่ได้เลยคนผ่านทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญทานแต่นักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่ย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าประการอนุโมทนา

คนตระหนี่คือคนที่แม้จำเป็นก็ไม่ยอมใช้ทรัพย์ตามความจำเป็นนั้นตรงกันข้ามกับคนฟุ่มเฟือยซึ่งใช้จ่ายทรัพย์โดยไม่มีความจำเป็นส่วนคนมัธยัสถ์คือคนที่เมื่อจำเป็นจึงใช้ทรัพย์ไม่จำเป็นไม่ใช้จ่ายคนประหยัดคือคนที่ใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ของคุ้มราคารู้จักซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่ารู้จักแสวงหาพัสดุที่หายแล้วความตระหนี่และฟุ่มเฟือยจึงไม่ดีส่วนความมัธยัสถ์และประหยัดนั้นดีบางคนหาความสุขจากการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นมีความทุกข์ใจเมื่อจ่ายออกไปอย่างนี้แหละคือลักษณะของคนตระหนี่ทรัพย์ของเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเหมือนน้ำอยู่ในป่าลึกซึ่งมนุษย์ไปไม่ถึงหรือเหมือนน้ำเค็มแม้มากก็ดื่มไม่ได้ท่านจึงว่าทรัพย์คนดีมีน้อยปล่อยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตระหนี่ในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสดเค็ม

ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าเปื่อยไม่สามารถปลูกได้อีกทรัพย์สมบัตินั้นบางทีมันก็จากเราไปเพราะภัยต่างๆมีอัคคีภัยเป็นต้นบางทีเราก็จากมันไปก่อนเพราะความตายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเรื่องนี้ทรงแสดงไว้ว่านกชื่อไมยกะมักเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่อย่างนั้นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผลเลียบตามปรารถนาแล้วจากไปนกไมยกะก็ยังคงร้องของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งมิได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจอยู่ว่าของกูมีของกูมีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนั้นโจรบ้างทายาทอันไม่เป็นที่รักบ้างมานำทรัพย์นั้นไปเขาก็คงคร่ำครวญว่าของกูของกูอยู่อย่างเดิมเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นเมื่อทำได้ดังนี้เขาย่อมได้รับเกียรติและเมื่อล่วงลับไปแล้วย่อมเข้าสู่สุคติบันเทิงในโลกสวรรค์

คนตระหนี่ไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมแม้ร่ำรวยก็หาบริวารไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีใบอันเป็นร่มเงาให้ใครเข้าไปอาศัยเขาต้องอยู่อย่างว้าเหวเดียวดายบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้ตระหนี่ได้ทรัพย์มาแล้วเก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างเป็นเหมือนน้ำตายไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและสกปรกเน่าเหม็นง่ายส่วนผู้ไม่ตระหนี่เหมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสไม่ขาดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคนตระหนี่มักมีกิเลสอีกอย่างหนึ่งตามมาคือความริษยาเห็นใครได้ดีก็ทนไม่ได้และตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความโลภทยานอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ตระหนี่เหนียวขี้ริษยาและโลภจัดจะไปสวรรค์ได้อย่างไรลองคิดดูเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนตระหนี่ไปสวรรค์ไม่ได้

ข้อว่าคนพาลไม่สรรเสริญทานนั้นอธิบายว่าคนทานไม่เชื่อเรื่องบาปบุญโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะความไม่เชื่อข้อนี้จึงเห็นไปว่าการให้ทานเป็นการเสียเปล่าไม่มีผลตอบแทนอะไรเป็นการยอมเสียเปรียบอย่างโง่เขลาเพราะเหตุนี้คนพาลจึงไม่สรรเสริญทานนอกจากนี้เห็นใครให้ทานยังตำหนิเสียอีกข้อว่านักปราชญ์ย่อมอนุโมทนาทานนั้นมีนัยยะที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วในเรื่องของคนพาลเพราะการทำทานเองบ้างอนุโมทนาทานบ้างเขาย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารภอสัทธิสทานคือทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือนของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้

เรื่องอาสธิสถานสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสนทิโกศลทูลอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ถวายอคันตุกะทานอย่างประณีตทรงประกาศให้ชาวนครมาดูทานของพระองค์วันรุ่งขึ้นชาวนครทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันอาหารของพวกตนแล้วทูลให้พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของตนพระราชาทอดพระเนตรเห็นทานอันโมโหฬารของชาวนครแล้วทรงถวายทานอีกทำให้ยิ่งกว่าชาวนครทำชาวเมืองก็ไม่ยอมแพ้รวมกำลังกันถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาถวายรวมความว่าทำบุญแข่งกันในที่สุดพระราชาสู้ไม่ได้เพราะประชาชนมีมากด้วยกันจึงบรรทมเป็นทุกข์อยู่พลางทรงดำริว่าทำอย่างไรจึงจะถวายทานให้ชนะชาวนครได้พระนางมัลลิกาอัครมเหสีเสด็จเข้าไปเฝ้าทรงทราบถึงความโทมนัสของพระราชาแล้วทูลอาสาจะจัดทานถวายเองและจะให้ชนะชาวนครให้ได้พระนางขอให้พระราชารับสั่งให้คนจัดดังต่อไปนี้ให้ทำมนดกสำหรับภิกษุ500รูปภายในวงเวียนมนดกนั้นทำด้วยไม้สาละและไม้ขานางภิกษุที่เกินจำนวน500นั่งนอกวงเวียนให้ทำเสเวตฉัตร500คันจัดหาช้าง500เชือกสำหรับถือเสเวตฉัตรกั้นภิกษุ500รูปเหล่านั้นขอให้ทำเรือทองคำ8ลำหรือ10ลำไว้กลางมณฑปให้เจ้าหญิงองค์หนึ่งๆ นั่งบทของหอมอยู่ระหว่างภิกษุทุกๆ2รูปและเจ้าหญิงองค์หนึ่งๆถือพัดภิกษุสองรูปเจ้าหญิงนอกนี้มีหน้าที่นำของหอมที่บดแล้วมาใส่ในเรือให้จัดเจ้าหญิงเป็นพวกๆบางพวกถือกำดอกบัวเขียวไปเคล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วนำไปถวายภิกษุให้ภิกษุรับเอาไอ้อกเรื่องที่จัดเจ้าหญิงให้มาร่วมในการถวายทานนี้ก็โดยทรงดำริว่าชาวนครไม่มีเจ้าหญิงเป็นเครื่องประกอบทานเป็นอันได้ชนะชาวนครไปได้เรื่องหนึ่งเสเวตฉัตรของชาวนครก็ไม่มีช้างจำนวนมากเช่นนั้นก็ไม่มีพระราชารับสั่งให้ทำตามที่พระนางมัลลิกาทรงแนะนำ

ปัญหามาติดอยู่ที่เรื่องช้างคือช้างไม่พอความจริงพระราชามีช้างเป็นจำนวนพันแต่ช้างที่เชื่องพอจะนำมาถือเสวตจัตรได้มีเพียง499เชือกขาดไปเชือกหนึ่งนอกจาก499เชือกแล้วเป็นช้างดุร้ายทั้งนั้นพระราชาทรงปรึกษากับพระนางมาลิกาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระนางมาลิกาถวายความเห็นว่าขอให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายไปถือเสวติจักรให้พระองคุลิมานพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำเช่นนั้นเมื่อช้างที่ดุร้ายเข้าใกล้พระองคุลิมานมันสอดทางเข้าไปในระหว่างขาของมันปรบหูทั้งสองยืนหลับตานิ่งอยู่มหาชนต่างมองดูช้างที่ดุยืนหลับตาอยู่ใกล้พระเถระและชมว่าพระคุณเจ้าองคุลิมานมีอนุภาพถึงป่านนี้

จาทรงอังคาภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตและด้วยพระหฤทัยอันอิ่มเอิบถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าสิ่งทั้งปวงในโรงทานนี้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ควรแก่สมณะและไม่ควรแก่สมณะหม่อมฉันขอถวายพระองค์ทั้งสิ้นในทานนี้พระราชาทรงสละทรัพย์14โกฏหมดในวันเดียวของ4อย่างคือเสเวตฉัตร1บัลลังก์สำหรับนั่ง1เชิงบาท1ตั่งสำหรับเช็ดเท้า1ที่พระราชาถวายพระศาสดานั้นเป็นของหาค่าประมาณมิได้ทานดังกล่าวมานี้ไม่มีใครสามารถทำได้อีกในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกทานอย่างนี้ว่าอสัทธิสทานคือทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือน

่านกล่าวว่าอาสถิสถานนี้มีแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่พระองค์ละครั้งเท่านั้นสตรีย่อมเป็นผู้จัดแจงฐานนี้เพื่อพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เมื่อพระราชาทรงบำเพ็ญอาสถิสถานอยู่อย่างนี้มหาอมาตย์คนหนึ่งชื่อกาละรู้สึกเสียดายพระราชทรัพย์เหลือประมาณเขาคิดว่านี่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งราชตระกูลทรัพย์ถึง14โกฏิหมดในวันเดียวภิกษุทั้งหลายบริโภคอาหารที่พระราชาถวายด้วยความศรัทธาแล้วก็นอนหลับมิได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ราชตระกูลชิบหายเสียแล้วส่วนอมาตย์อีกคนหนึ่งชื่อชุนหะคิดว่าทานของพระราชายิ่งใหญ่น่าเลื่อมใสจริงทานอย่างนี้ผู้ที่ไม่เป็นราชาไม่อาจทำได้พระราชาย่อมต้องส่งแบ่งส่วนบุญนี้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเราขออนุโมทนาบุญนั้น

พระอาจารย์ทรงรับบาตรเพื่อให้พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาพระศาสดาทรงดำริว่าทานของพระอาจารย์ครั้งนี้เป็นประดุจห่วงน้ำใหญ่มหาชนมีจิตเลื่อมใสหรือไม่หนอทรงทราบวาระจิตคือความคิดของอมาตย์ทั้งสองแล้วทรงทราบว่าถ้าจะทรงทำการอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาในครั้งนี้ศีรษะของกาละอมาตย์จะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงส่วนชุนหะอมาตย์จะดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอมาตย์นั้นจึงตรัสพระคาถาเพียง4บาทเท่านั้นอนุโมทนาทานของพระราชาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จไปสู่วัดเชตวันภิกษุทั้งหลายถามพระองคุลิมานว่าไม่กลัวหรือที่ช้างดุร้ายอย่างนั้นยืนถือเสวตฉัตรให้พระองคุลิมานตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระองคุลิมานพยากรณ์อรหัตผลอวดตนว่าเป็นอรหันต์ไม่กลัวช้างดุร้ายเห็นปานนั้นพระศาสดาตรัสรับรองว่าพระองคุลิมานไม่กลัวจริงเพราะภิกษุเช่นองคุลิมานเป็นผู้แกล้วกล้าเช่นโคอสุภราชในระหว่างโคคือพระขีณาสพทั้งหลายเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐแล้วไม่หวั่นไหว

วนพระราชาประสิทธิทรงน้อยพระทัยว่าได้ถวายทานอันมโหฬารปานนั้นแต่พระศาสดาทรงอนุโมทนาเพียง4บาทพระคาถาเท่านั้นน่าจะมีอะไรที่ไม่สมควรในทานอยู่บ้างพระศาสดาคงจะทรงขุ่นเคืองพระทัยเป็นแน่แท้พระราชารีบเสด็จไปสู่วิหารเจตวันทูลถามพระศาสดาในเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพระราชาได้ทรงกระทําชอบทุกอย่างทานนั้นได้แต่ที่โมทนาน้อยก็เพราะหวังอนุเคราะห์กาลและอมาตย์ตรัสเล่าความคิดของอมาตย์ทั้งสองให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงกริ้วกาละอมาตย์ตรัสว่าเราให้ทานมากจริงแต่เราให้ของของเรามิได้เบียดเบียนอะไรท่านเลยฉะไหนท่านจึงเดือดร้อนปานนั้นดังนี้แล้วทรงเนรเทศกาละอมาตย์ออกจากแคว้นตรัสเรียกชุนหะอมาตย์เข้าเฝ้าตรัสถามว่าจริงหรือที่มีความคิดอนุโมทนาทานที่พระองค์ทรงกระทำแล้วเมื่อชุนหะอมาตย์ทูลรับว่าจริงทรงชอบใจและเลื่อมใสทรงมอบราชสมบัติให้เขาครอง7 วันและให้ถวายทานได้ตามประสงค์โดยทํานองที่พระองค์เคยทรงถวายมาแล้วพระราชาเสด็จไปสู่สำนักพระศาสดาอีกทูลว่าพระองค์ทรงดูการกระทําของคนพาลเถิดเขาเหยียดยามทานที่ข้าพระองค์ถวายแล้วถึงป่านนี้ทรงหมายถึงกาละอมาตย์พระศาสดาตรัสว่าคนตระหนี่ไปเทวโลกไม่ได้คนพาลไม่สรรเสริญทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนุโมทนานั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: ขึ้นที่หอม
1: โดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประส

อิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมนต์สื่อน้ำเดียวมีเกลียวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่มนต์สื่อจำใสจนเมิดสมองมามนต์สื่อน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมวลสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงพิ้นเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองเสียงเมงตอนคิโตเบิ่งกลสมภาร

นิทานเหลืองเสียงเมงตอนฮิโตะเบิ่งกลสมภารก่อนที่สิเล่านิทานนุ่มน้อยคนบุไทยก็งวากไปเบิ่งทั้งนอกห้องทรงแน่น้อยนึงดินฟ้าอากาศเป็นเท่าเลือบางเทือบางตอนลมมันกระพัดวีวีวอยเย็นจ้อยๆมาคือกันได้บางเทือก็ฮ้อนเนาะฤดูกาลพันเปลี่ยนเวียนไปในเหลืองนี้คือกันพี่น้องเมื่อจากนาหนาวมันก็เข้านาฮ้อนลมวีวอนพัดขี้ดินงอนไงกอไผ่มันกะไกวสีแอดแอจอแจเพิ่งดูดน้ำหวานดอกงิ้วกะบานดอกมะม่วงกะออกประดับป่าดงพงพนาไพ่บางเทือมันกะมีฝนตกมาไหลห้วยห่ำยามฝนตกห่ำมาไอขี้ดินมันกะหอมบ่แม่นหอมธรรมดาหอมกลุ่มดอกกระเจียวน้อยถึงผักหวานผักอีลอกกระพากันป้งแตกตนใบไม้ใบเตาะใบอ่อนออกงามนั่นเนาะพี่น้องเนาะเข้าสู่นาหอนวัดมองหนึ่งวัดนี้มีหลวงพ่อผู้หนึ่งเล่าเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่พี่น้องแล้วก็วัดนี้เองบังเอิญมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งพี่น้องกับสวงนาหอนเนาะมะม่วงต้นนั้นก็หน่วยดกคักๆหน่วยดกกระดักกระด้อฝนตกห้วยห้ำดอกมะม่วงมันออกมามะม่วงน้อยมันก็ซ่อนออกมาจีมออกมาเว้าแล้วก็น้ำลายมันอยากกินเนาะน้ำลายเหยแต่ว่ามันยังบ่ทันใหญ่พี่น้องมะม่วงน้อยหน่วยกับพอดีเป็นตาเอามีดปาดเคิงแล้วก็คุยเจ้าประแดะโดยเฉพาะประแดกบ่องเนาะน้ำปลาหวานแน่บ้านเฮาก็ได้ว่า ประแดะต้อนแน่โอ้ยเป็นตะคุยเนาะใส่มะเผ็ดในจังน้อยหนึ่งโอ้เสร็จแซ่บพุ่นละมือหนึ่งเสียงเมียงเล่าไปเอธุระให้พระราชาอยู่แถวๆนั้นพอดีพี่น้องครับแล้วก็ย่างเลาะเล่นไปเรื่อยๆแล้วตามภาษาจนไปหอดวัดมงนั้นพอดีช่วงนั้นแดดกำลังออกหอนกันกับไม่ใหญ่ตอนนี้ละหอนพอดีเหงื่อไหลไข้ย้อยเย็นแน่จังน้อยกับย้อนฟังนิทานจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่ละเสียงเมียงเราก็กำลังหอนแดดก็หอนเหงื่อก็ไหลแล้วเลียวเห็นมากม่วงหน่อยอ้าวของแซ่บผู้หลังคนได้นี่เพิ่นว่าของแซ่บคอยน้ำเลียวมาบขึ้นไปเห็นมะม่วงน้ำลายก็ไหลยืดออกมาพุ่นแล้วเสียงเมียงเราก็เลยค่อยๆหยางเข้าไปในวัดไปเห็นเจ้าอาวาสไปเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ต้นมะม่วงพอดีเราก็เลยเข้าไปขอมะม่วงกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เหลียวเบิ่งเสียงเมียงนำแน่แต่งตัวไม่น่าไว้วางใจพุ่นว่าหลวงพ่อก็ได้เนาะคนเขาต้องแต่งตัวดีได้แต่แต่งตัวดีลายกับบ่คักเพราะว่าทุกมื้อนี้โจรมาในคราบของคนแต่งตัวดีผูกไทยใส่สูท เบิ่งบ่ออกเนาะกันคือสมัยตะกี้มีหนวดมีเข่าพกปืนพกมีดพกดาบนั่นน่ะโจรอย่างแน่นอนไม่ใช่โจรธรรมดาโจร500เดี๋ยวนี้โจร1,000แล้วพี่น้อง แต่ใส่สูทผูกไทยต้องโจรแสนโจรล้านเนาะมันเอาไปเมิดอย่าเส้นให้กันแล้วกันไม่ใหญ่เอ้ยเอกสารสำคัญเจ้าหันเนาะโจรกูมือนี่บ่ได้ปนพี่น้องเอาประกาศดามเดียวมาให้ก็ได้แล้วที่ดินเจ้าฮะเงินเจ้าฮะสมบัติเจ้าฮะบัญชีเงินธนาคารเจ้าเมิดแล้วเนาะบางคนเบิ่งแต่หน้าก็ยืนบัตร ATM พร้อมรหัสให้แล้วอ่อนฮักกระตู่พุ่นเราเบิ่งหยังกระดักกระดอมันก็ยอมเสร็จในเมิดเอาให้เมิดเนาะบอกรหัสพร้อมกับมีได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเนาะสำหรับคนมีเงินดอกว่าหลวงพ่อกะเหลียวเบิ่งสิ่งตาน้อยสิสิ่งเมียงแน่จักหน่อยหลวงพ่อก็ว่าโอ้ยปล่อยให้มันใหญ่ซะก่อนล่ะว่ะอย่าฟ้าเอาไปกินโยมเอ้ยมะม่วงมันยังหน่วยน้อยอยู่เอาไว้ให้มันสุกซะก่อนเนาะเพิ่นว่าหลวงพ่อก็ได้โอ้ยมะม่วง
มันกระดกกระดอบ่เอาไรหน่วยดอกหลวงพ่อขอจักสี่ห้าหน่วยพ่อเหอะหายยากนี่นะนะนะหลวงพ่อนะเพิ่นว่าโอ้ยหาหกหน่วยก็บ่ได้ขั้นเจ้าเอาไปหาหกหน่วยผู้อื่นก็มาขอหาหกหน่วยคือกันหมักหมวงคอยมันก็หมดต้นเท่านั้นแล้วลาวะหลวงพ่อเว้าไปนำกับสิงตาใหญ่ใส่นำเมื่อกี้นี้สิงตาน้อยเด้เนาะโอ้ยเสียงเมียงยังบ่ละความพยายามขอสิ้นจักหน่วยแน่นะหลวงพ่อน่ะหน่วยเดียวก็บ่ได้หลวงพ่อก็ได้ขั้นยักสิ้นอลีพุ่นมองมันกองจุนพุ่นอยู่มันตกมันล่นพุ่นโอ้ยมันตกมันล่นมันก็บ่แซ่บล่ะครับหลวงพ่อเสียงเมียงขอแล้วขออีกหลวงพ่อกับบ่ให้ในที่สุดก็เลยบ่ได้กินมากม่วงหน่อยเสียงเมียงถึงศูนย์ให้หลวงพ่อถึงหอนน้ำแน่อยากกินก็อยากกินมันจะอดใจไหวมั้ยเนี่ยหลวงพ่อหยังมาขี้ที่กระดักกระดอเดี๋ยวบ่ได้ต้องหาทางแก้แค้นเพิ่นว่าขึ้นไปนำย่างออกจากวัดไปนำหลายมือต่อมาเฮืองเป็นสวงไก่หอดยามพระราชทานยศเลือนขันโดยเฉพาะให้พระพี่น้องเนาะเสียงเมียงก็แต่งเครื่องแบบมหาดเล็กเต็มยศไปหาหลวงพ่อวัดนั้นทำที่ว่ามาราชการแถวนั้นแล้วก็เข้าไปเว้ากับหลวงพ่อโฆษณาตัวเองโอดตัวเองเว้าตัวเองประสาสัมพันธ์ตัวเองว่าเป็นหมอทำนายแมนทำนายอนาคตใดคิ้วคักคักหลวงพ่อเห็นว่าการแต่งตัวดีแล้วก็เป็นมหาดเล็กของพระราชาหน้าเสือถือใดก็เลยให้สิ

เบิ่งให้หลวงพ่อดูปีนี้สิได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอยู่บ่เพิ่นว่าสิ่งเมียงกะทำที่ถามหันถามนี้เอาวันเดือนปีเกิดวันตกฟากทำเป็นคิ้วงอแน่จังน้อยนับข้อไม้ข้อมือลูบไปน้ำลงไตแน่เพิ่นว่าจะนับนิ้วเท้าด้วยก็ไม่สมควรของหมอเพิ่นว่านับข้อมือแทนดีกว่าคำนวณดวงสตาแล้วก็นับนิ้วนับมือนับนั้นนับนี้ขีดจุลักจักจีกเรียบร้อยโอ้ปีนี้นี่ดาวล่าหูเขาแสกพระจันทร์และพระเสาร์บ่ได้ครอบพระอาทิตย์พระอาทิตย์ยังเจิดจ่าอยู่ดวงสตาของหลวงพ่อปีนี้น่าสะพุ่งแห้งน่าจะพุ่งแรงแซงทางโค้งนะเพิ่นว่าเบิ่งตามการโคจรของดวงดาวต่างๆแล้วนี่หลวงพ่อน่าสิได้เหลือนขันเหลือนยศเด้อปีนี้เด้อเว้าไปนำกันเงยหน้าเบิ่งหลวงพ่อนำเสียงเมียงก็ได้ว่าเนาะเว้าปานหมออลีได้บัดนี้แล้วก็เว้ากับหลวงพ่อต่อว่าเออแต่ว่าหลวงพ่อครับการคำนวณดวงสตาแบบนี้ขั้นบอกเวลาตกฝากคาดเคลื่อนไปน้อยเดียวเท่านั้นการทำนายกะสิคาดเคลื่อนไปนำแต่ว่าหลวงพ่อแน่ใจบ่ล่ะว่าเวลาตกฝากของหลวงพ่อน่ะตรงบ่หลวงพ่อก็เลยตอบโอ้โอ้ยบ่แน่ใจดอกเด้อโยมเด้อพ่อแม่เพิ่นบอกมาจังซั่นละหลวงพ่อก็จำมาก็จักว่าแม่นหรือบ่เด้อนานนานนานๆๆๆสิ่งเมียงก็ได้ว่าเพราะฉะนั้นเพื่อให้แม่นขึ้นเพื่อให้ทำนายและก็คำนวณเวลาตกฝากได้ 100% ต้องเบิ่งลายกลหลวงพ่อนะครับเบิ่งลายกลหลวงพ่อว่าติหลวงพ่อตกใจตั้งแต่เกิดมายังบ่เคยให้ไผมาเบิ่งลายกลจักเถื่อเนาะแม้ตั้งแต่เกิดมาเป็นหลวงพ่อนี่นะใครก็ไม่เห็นลายกลของหลวงพ่อหรอกเพิ่นว่าตกใจแล้วลาวก็ได้เนาะบ่เคยได้ยินจักเถื่อแล้วหมอใส่สิมาเบิ่งลายกลเนาะมีแต่เบิ่งลายมือโอ้หมอเพิ่นเบิ่งลายมือกระจอกไปหมอเบิ่งลายมือบ่แม่นเสือถือบ่ได้ตำราเบิ่งลายกลนี่เป็นตำราโบราณขนานแท้เอามาจากหนุ่มนักคนผู้ไทยนะคนที่หูตอนนี้ก็มีอยู่บ่หลายคนดอกการเบิ่งลายกลที่สามารถทำนายอนาคตได้แม่นย่ำที่สุดและก็เบิ่งย้อนอดีตเวลาตกฝากได้ 100% หลวงพ่อสนใจบ่ล่ะเห็นว่าโอ้ยก็สนแล้วเว้ยมันคักมันแม่นปานนั้นก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยหลวงพ่อกะโก้งโค้งขึ้นเปิดผ้าเสื้อบงออกให้เสียงเมียงเบิ่งลายกลเพื่อสิทำนายทายทักดวงสตาของหลวงพ่อเสียงเมียงก็เอาขี้มินหมอที่ลักหลีเสียงพกมาเอามาท่ากลของหลวงพ่อท่าบ่แม่นท่าธรรมดากับท่าจนดำปิดปีพุ่นล่ะพอท่าแล้วก็ฮ้องว่าโอ้กลหยังจังมาดำปานนี้โอ้ยดำกระดักกระดอดำคักดำแหนเนาะโอ้ยเบิ่งบ่ได้เบิ่งบ่ได้ดำพูดหลวงพ่อเว้าแล้วก็บ่ได้เว้าธรรมดาครับยกขาขึ้นทีบหลวงพ่อล้มปะงางไปบัดหนึ่งจากนั้นก็หันหลังย่างหนีออกจากวัดปล่อยให้หลวงพ่องงอ้าวแม่นบ่ก้นหลวงพ่อมันดำปานนี้ติหลวงพ่อก็งงแล้วเนาะถูกทีบก้นล้มปะงางลงปานนี้ส่วนแม่ใหญ่ทำนายลายมือก็จะไปหาทำนายลายก้นลายหลังลายอย่างอื่นในแม่ใหญ่เด้อ เจ้าเนี่ยว่าหลายอย่างหลายเมื่อเวลาเจ้าแล้วอ่านเพิ่นว่าเนาะ

生命ตอนกินยาไทยเสียงเมงตอนกินยาไทยพี่น้องคือสิจำได้นะครับหลวงพ่อถึกเบิ่งลายกลและกระทึกทีบกลจนเสียล้มแต่ๆๆๆๆเป็นไผๆก็ยักหายเป็นไผๆก็สูญแล้วเนาะหลวงพ่อคือกันถึกเสียงเมียงเอาขี้มินมอท่ากลถ้าแล้วยังบ่พ่อยังมาดูถูกว่ากลหลวงพ่อดำแล้วก็ทีบอีต่างหากแล้วก็สูญคือกันนะครับบ่แม่นสูญธรรมดาสูญขึ้นจนหูแดง

ซูนกระดักกระดอกลุกขึ้นมาใดแล้วก็เลียวหาแนมหาเสียงเมียงเห็นแต่กลอยู่ไว้ไวไปไกลลิบๆล่ะแล้วก็เลยได้แต่หองปอยสไลจมนำโอ้ยน้อบักอันนี้บักอันนี้เดี๋ยวสิไปฟ้องพระราชาให้ลงโทษมึงเด้อฟ้องไปนำหายไปนำเจ็บใจแห้งต้องหาทางเอาเหลืองให้ได้หลวงพ่อคิดดูว่าหลวงพ่อเล่ากับบ่ฮู้จักสิ่งเมียงมาก่อนเล่าก็ฮู้จักแค่ว่าผู้นั้นเป็นมหาดเล็กของพระราชาแต่งสุดก็แต่งสุดมหาดเล็กแต่งสุดข้าราชการเนาะก็เลยจำว่าเออนี่ละบ่ผิดคนละเพื่อนว่าพี่น้องก็ฝ่ายเสียงเมียงแก่แขนหลวงพ่อสำเร็จความสูญเมื่อตอนที่มาขอกินมะม่วงน้อยก็หายไปแล้วบาดนี้ความสูญก็คลายลงเมื่อหอดเหื่อนได้บาดนี้คิดใดโอ้หลวงพ่อต้องไปฟ้องพระราชาแน่ๆเลยเล่าก็คิดหาทางออกไม่ได้นะมีทางเข้ามันต้องมีทางออกเสียงเมียงก็ได้เนาะถ้าไม่มีทางออกแล้วมันจะมีทางเข้าได้ยังไงปัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ปัญหาทุกอย่างไม่มีให้กุ้มมีแต่ให้แก้เพื่อแก้ปัญหาเสียงเมียงกะจัดการไปหายาท่ายมากินกินยาท่ายเข้าไปเล่ากะท่ายยันมือยันคำกินแล้วกะท่ายท่ายแล้วก็กินกินยาได้แต่บ่ได้กินข้าวกินปลาพี่น้องจนหลักจักๆกรากอย่างเดียวนั่นแหละคือมันไหลลงทำไมไงเนาะไม่ก็กำลังกินข้าวพอดีกำลังจำเป๊ะๆอยู่จะยังเหวาเหลืองนี้นะเนาะในที่สุดสิ่งเมียงเข้าเฝ้าพระราชาบ่ได้ฝ่ายหลวงพ่อมือต่อมาก็จัดแจงแล้วหลังจากเพลินหลวงพ่อก็เข้าเฝ้าพระราชาสิให้พระราชาหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ในฐานะที่เอาขี้มินหม้อมาทาก้นหลวงพ่อเราจะหายเนาะบังอาจเอาขี้มินมอมาทากกลหลวงพ่อนี่แหละพระราชาก็เลยถามว่าจำหน้าได้ไหมล่ะหลวงพ่อโอ้ยจำบ่ได้ดอกตอนนี้แต่ว่าถ้าเห็นหน้าจำได้คักๆละมีหนวดไหมไม่มีหัวล้านไหมไม่มีล้านหัวร้อยไหมไม่ร้อยหัว20พระราชากระสีให้เบิ่งพวกนางอยู่นี่เด้หลวงพ่อกับไปเบิ่งหน้าคนนั้นเบิ่งหน้าคนนี้อันนี้ไม่มีสิวเซียนอันนี้ไม่มีตุ่มเลยนะใช้ยาอะไรทาเนี่ยหน้าขาวเป็นแว่นเลยนะเนี่ยหลวงพ่อกับไปเบิ่งหน้าคนนั้นคนนี้เบิ่งจนมืดทุกแถวนะครับบ่มีพระราชาก็บอกว่าดูมหาดเล็กซุ่มอื่นแล้วล่ะแถวนั้นก็ดูแล้วหลวงพ่อดูทีละคนแล้วเนี่ยยังจำไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เจอใช่ไหมพระราชาเสียงล่อหลวงพ่อก็เบิ่งแล้วนะครับเบิ่งแล้วเบิ่งอีกลูกทางพระราชาก็สั่งมหาดเล็กซุ่มอื่นมาเลี้ยงแถวให้หลวงพ่อเบิ่งเบิ่งจนหมดล่ะพระราชาก็เลยบอกอ๋อหลวงพ่อดูหมดแล้วยังไม่เจอใช่ไหมยังไม่เห็นใช่ไหมวันนี้ขอนิมนต์กลับวัดก่อนนะจำวัดได้ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่าโอ้ยจำไม่ได้จำวัดไม่ได้หลวงพ่อจำวัดบ่ได้เนาะเอาทำไมล่ะหลวงพ่อกลับมาได้ก็ต้องจำวัดได้กลับได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจำวัดเป็นช่วงเพลนจำวันนี้แถวนี้เวลานี้มันอาบัตินะโยมครับพี่น้องวันละซากันนิมนต์ให้หลวงพ่อกลับไปวัดก่อนมือต่อใหม่มือมาต่อใหม่นะครับบ่แม่นมือใหม่ต่อมาอันเดียวกันเนาะพระราชาก็ให้มหาดเล็กซุ่มอื่นมาเบิ่งหลวงพ่อก็เบิ่งมัดล่ะยังบ่เห็นยังบ่ถึกยังบ่แม่นไผจักคนเวลาผ่านไป3มือมหาดเล็กทุกคนมาเลี้ยงนาให้หลวงพ่อเบิ่งล่ะก็ยังบ่แม่นมัดเท่านี้บ่พะยะค่ะพระราชาก็คิดใดยังเหลืออีกคนหนึ่งก็คือเสียงเมียงก็เลยให้คนไปห้องเสียงเมียงมาเฝ้าเสียงเมียงก็ให้เขาหามมานะครับขึ้นแคร่มาเฝ้าพระราชาและก็ทูลว่าหลายวันมานี้ข้าพระองค์ป่วยไม่สบายเดินไม่ได้เหินก็ไม่ได้เพิ่นว่าถ้าพูดต่อกันก็คือเดินเหินไม่ได้แต่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเว้นวรรคให้กวนเพิ่นว่าเนาะก็เลยบ่ได้มาเข้าพระราชาขออภัยโทษด้วยพระราชากับบ่เป็นหยังบ่เว้าหยังครับพอเบิ่งสารรูปเสียงเมียงแล้วจ่อยหน้าตาซูบซีดแก้มตอบ
จ้อยบ่แม่นธรรมดาจ้อยคักๆเป็นแต่อีตนคักๆนี่ล่ะพระราชาก็เลยหันไปถามหลวงพ่อเออหลวงพ่อมหาเล็กคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วใช่หรือเปล่าหลวงพ่อหลวงพ่อก็เคยเห็นหน้าเสียงเมียงตอนผิวพรรณเปล่งปังมีหนำมีนวลเนาะอ้วนท้วนสมบูรณ์พอเห็นหน้าเสียงเมียงตอนสารรูปคล้ายผีตายซากก็เลยจำบ่ได้หลวงพ่อก็เลยว่าเออคนนี้ก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่แมนหลวงพ่ออุตส่าห์มาฟ้องพระราชาครับแต่วันในที่สุดก็หาคนเบิ่งไล่กลของหลวงพ่อบ่ได้อีกทางมันก็ผ่านมาหลายมื้อแล้วเนาะความสูญของหลวงพ่อก็หายไปแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยเสียงเมียงพี่น้องรอดพ้นจากการถูกลงโทษก็ตามเนาะแต่ว่าตัวเองต้องกินยาทายจนเป็นไข่บ่แม่นไข่ธรรมดาไข่อีหลีอดเข้าจนจ้อยไม่แง่งทนทุกข์อยู่หลายมื้อบ่ต่างกับติดคุกเท่าใดดอกเนาะพี่น้องเนาะเพียงแต่ว่าบ่เสียซื้อเสียงเท่านั้นล่ะอ่ะนะครับไม่ใหญ่ก็พอใหญ่ก็จะไปเอ็ดกันแล้วกันเถอะกินยาท่ายบ่แม่นธรรมดาเด้เนาะเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระปลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขนาด30มิลลิลิตรราคา120บาทบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรศัพท์สั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349กราบงามๆด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครพบกันเป็นประจำ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาความสุขความมนต์ซึนเริ่มต้นขึ้นแล้วทางนาปัดวิทยุของเฮาและก็ทักทายไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ด้วยเด้อซึ่งก็มื้อนี้มาพร้อมกับบรรยากาศดีเหมาะแก่การเอ็ดวีเอ็ดงานอยู่ได้แดดยังมีออกแต่ว่ามื้อเสาร์นี่โป๊ยตี4กว่าเกือบตี5ฟ้าบึมบั่มบึมบั่มจนปิดสถานีไปหน่อยนึงละอีเมเอ้ยขนาดพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าบ้านเฮาบ่มีฝนได้หั่นแต่ว่าลามาซูนก็เมฆลาปะท้ายกันขนาดมือสวงไกลสีแจงเนาะหลายมงหลายบ้านหลายหมู่บ้านฝนก็คือสิตกคือกันนี่ละเนาะอีเมเนาะมันห่ำเข้าบ่หรือแนวเลยเนาะหรือว่ามันคือมือติดเทียนมาแล้วมือระลึกถึงผู้ล่วงลับมาแล้วฝนมันสิมาอีกบ่วันติดเทียนอยู่นาโพนี่1พฤศจิกายนติดเทียนติดเทียนปีกายนี่ก็1พฤศจิกายนนี่ก็โอ้ยฝนห่ำมาอย่างไงสวงเสาๆเนาะปีนี้คือสิบ่ห่ำมาดอกเนาะอีเมเนาะวันที่31ตุลาคมมิซาอยู่สุสานเวลา19นาฬิกาเป็นมิซาปิดเดือนแม่พระพี่น้องทางบ้านเฮาก็ขอเชิญกันแล้วกันเด้อส่วนทางนี้เราใหม่ก็ตั้งแต่วันที่30 31พี่น้องทางแต่แฮก็วันที่6วันที่7บ่ตรงกันปีนี้เนาะสำหรับมิซาเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์ไม่ตรงกันสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเอาไปทาครับทาบางๆนวดเบาๆ1ขวดนี่ทาท่ามื้อละ3เทื่อนี่สามารถทาได้1สัปดาห์1สัปดาห์ประมาณมื้อ7มื้อแต่ถ้าปุ่มเสื้อปุ่มเสื้อแล้วมีฮอดได้4 5มื้อมันก็หมดบางคนก็เจ็บหลายเนี่ยเจ็บดุเนาะหนังหึงแบบผมนี่มื้อละ6 7ชั่วโมงแล้วโยปุ่มเสื้อเด้กว่าสิลุกได้ก็หมดไป2เที่ยวพุ่นได้หนังแต่ละเทื่อก็ได้ส่วนพี่น้องที่แตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดแมงงอดแมงเง่าเฮานี่ล่ะตอดนี่เอาแบบชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งไปท่าเด้อแขนหักขากระลุยนี่มันเจ็บได้มันเจ็บเฮาก็เอาไปท่ามงมันเจ็บๆหละบรรเทาอาการปวดเด้อมดกัดนี่มันเป็นตุ่มนี่หรือว่าฝีหนองนี่เอาไปท่านี่ยุบได้พี่น้องยุบยุบยุบเด้อขอบคุณพี่น้องทางหนองผือมื้อเสาร์นี่ก็ตากฝนมาถามว่าบ้านเจ้าฝนตกอยู่บ่เราก็มองว่าตกคือกันนี่แหละว่าซั่นแต่ว่ามันเมินแล้วสายๆนี่จังหน่อยเนาะเราก็ตากฝนมานําเอาขวดเป้ามานํายานซื้อผิดต้องเอาขวดเป้ามานําอีพวกเมื่อคืนนี่หันโอ้ยนอนยากขนาดว่าซั่นอยากมาซื้อตั้งแต่มื้อวานนี่ละเมื่อคืนนี่โอ้ยทนบ่ไหวแล้วไปซื้อให้อีพวกแน่ว่าซั่นนะขอบคุณพี่น้องทางหนองผือเด้อพี่น้องทางมงอื่นถ้าเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมันทรมานได้อย่าไปทรมานนะครับมาเอาครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยไปลองทาเบิ่งแล้วจะติดใจเด้ออีเมเดอร์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดพี่น้องที่เป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์เด้ออย่าลืมได้อย่าลืมได้สิ้นเดือนแล้วได้เดือนนี้ทางสมาคมกระแจ้งมาว่ามีผู้เสียชีวิตสมาชิกที่เสียชีวิตนะจำนวน280รายและก็สมัครใหม่616คนยอดสมาชิกคงเหลือ 108,950 คนเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เสียชีวิตญาติผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น131,740 บาทอันนี้เป็น
รายการของสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ระหว่าง26สิงหาคมถึง25กันยายนสมาชิกจะต้องชำระเงิน350บาทเด้อเดือนนี้350บาทฝากไปจ่ายเด้อรับสวัสดิการไปสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาพูน125จำกัดบางท่านก็ไม่ได้สมัครขอรับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตได้ก็จะได้รับสวัสดิการอื่นๆไปแต่สมาชิกที่ขอรับนี่ก็จะมีพิเศษหน่อยนะครับได้เงินกลับคืนมาหลายอ่ะอันนี้ก็ได้นำประชาสัมพันธ์ครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทีเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอยเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ชายแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตูนี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทือครับ3เทือนวดแขงนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบหนึ่งละได้เขาจัดรายการ2ซวงเนาะแล้วก็ซวงยามมือแรงมือแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือซวงที่เจ็บนะเอ็ดวีเอ็ดงานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทือนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่ที่ใช้เวลาหึงอยู่ได้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาหึงได้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะคอตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทือในการสกัดแต่ละเทือต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าจะได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดนะได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปได้สิเฮ็ดนะได้มันจังสีอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอุ่ยนี่ล่ะลูกยางก็กงโกอยู่บ่เซาอาทิตย์ต่อมากับคึดใดเอ๊สมัยตะกี้ผมถึกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าละวะมาทาเอ๊มันเจ็บแบบนี้เป็นยังเขาจังเอาวานสุนมาข่มมาสิก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ๊กน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนนะบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโฟ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุนก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นนี้เอาปรุงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพลินนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกกันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาใกล้ตาได้มันสิแสบตาอย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกเลยอีเมเดอร์
โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมดเดอร์ส่วนทางลาซาด้า10แพงในจังน้อยเด้10แพงในจังน้อยซองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาทซองขวดแต่สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่ซอง100กว่าก็มีเด้ในลาซาด้าเพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอ่ะอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเฮิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหั่นล่ะเนาะอีเมลเนาะ จะสั่นละ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกระถิ่นผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: Radio FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญรับฟัง
2: รายการข่าวค้น
3: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ 11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

กราบงามๆด้วยความเคารพมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราฟังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์วิทยุนาโพเรดิโอพี่น้องครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบาลมักหองไวยากภะนะครับประมาณนี้ใส่สำหรับบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเก็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นมงนี้ในกระตุนกระตูนอกจากนั้นแล้วยำหัวตกหมอนเอ็นพลิกก็ใช้ไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไปตุ่มขั้นจากมดแมงไม้กัดต่อยหรือต่อแตนแมลงป่องแม่งอดแนะนำให้ใช้ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคา120บาททาบางๆนวดเบาๆนวดสักพักไม่ต้องทาซ้ำอีกสักพักก็จะลืมไปเลยว่าปวดจากอาการมดกัดแมงไม้กัดต่อตอดแมงป่องหรือแมงงอดตอดอันนี้ไม่ต้องทารอบ2ทารอบเดียวแต่ว่าสำหรับต่อกับแตนก็ประมาณ2ชั่วโมงทาซ้ำอีกรอบก็จะลืมไปเลยว่าต่อและแตนตอดครับสนใจสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349อยู่ทางท่าแร่ติดต่อสอบถามได้ที่สทต้อยสมจิตมังกายส่วนทางวัดวนาสามัคคีก็ติดต่อสอบถามที่ครูน้ำฝน0970324474อันนี้หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานอกจากฟังผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอแล้วก็ยังสามารถติดตามที่เว็บไซต์ของเรา napoleradio.com อันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากเว็บไซต์ของเราแล้วก็ยังมี emythunderradio.com tvtwit.tv radio gardenพี่น้องพิมพ์หาคำว่าจังหวัดสกลนครก็จะมี2สถานีให้ติดตามรับฟังทางเรดิโอกราเด้นอันนี้ก็ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันข่าวคนคนผู้ไทยรับใจพี่น้องมูนี้ตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันจาก1มกราคมถึงวันนี้พระอวยพรเฮามีชีวิตมาถึง286วันแล้วพี่น้องเหลืออีก79วันจะเป็นวันของเราหรือไม่เหลืออีก79วันจะถึงวันสิ้นปีชีวิตของเราจะถึงวันสิ้นปีหรือไม่บ่ฮู้คือกันสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ฝากไว้79วันนี้กับสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนพี่น้องคาทอลิกของเราฝากไว้สุดแท้แต่ความเมตตาของพระฝากไว้ในพระเมตตาของพระนะครับพี่น้องครับวันนี้13ตุลาคมเหตุการณ์สำคัญในอดีตมีอะไรบ้างวันนี้เมื่อปี2566ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ก็เห็นชอบกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพราะฉะนั้นวันนี้13ตุลาคมจึงเป็นวันนวมินทรมหาราชสืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาภิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมดังนั้น13ตุลาคมทุกปีจึงเป็นวันหยุดราชการประจำปีและเป็นวันสำคัญของไทยด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ก็หยุดราชการก็หยุดนะครับวันนี้13ตุลาคมเช่นเดียวกันเมื่อปี2536เป็นวันสิ้นพระชนของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริหรือท่านจักร
ทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจักรพันธ์ทรงเป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรนทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านเกษตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์พระองค์ทรงมีความสามารถพิเศษทางด้านประพันธ์ขับร้องและทำนองเพลงพระราชนิพนธ์เช่นเพลงแสงเทียนเพลงยามเย็นเพลงสายฝนและเพลงอื่นๆอีกนับร้อยเพลงตอนที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวงดนตรี KU Band วงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยวงแรกของประเทศไทยครับวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2458เป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจเป็นกรมตำรวจให้เป็นกรมเดียวกันกรมตำรวจจึงถือเอาวันที่13ตุลาคมของทุกปีวันนี้เป็นวันตำรวจโดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2492ในสมัยที่พลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศลเป็นอธิบดีนั้นเป็นต้นมาวันนี้เมื่อปี2482เป็นวันเกิดของศาสตราจารย์กิตติคุณเดชาบุญคำภูมิสถาปนิกซึ่งก็เป็นคนสำคัญของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านการศึกษาและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมของประเทศท่านได้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมที่สำคัญหลายแห่งอาทิสวนสมเด็จศรีนครินทร์สวนหลวงร.9อุทยานเบญจสิริสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วโสธรวรวิหารรวมไปถึงผังแม่บทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่านก็เป็นผู้ออกแบบนอกจากนั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2520และก็เป็นเจ้าของชื่อบริษัทสำนักงานภูมิสถาปนิก DHB Associates ซึ่งก็เป็นสำนักงานแห่งแรกของประเทศไทยนั่นเองครับนี่คือเรื่องราววันนี้ในอดีตมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้บ้านเราจะมีฝนฟ้าอย่างไรพยากรณ์อากาศ13ตุลาคมวันนี้ก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันพรุ่งนี้วันที่14จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ลมก็เหมือนกับวันนี้ส่วน15ถึง18พยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงคงเหลือร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะเดียวกันทางหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ก็โพสต์ข้อความจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็บอกว่าตะวันตกของภาคกลางและภาคใต้รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเขาบอกว่าอย่างนั้นเตือนน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศด้านตะวันตกของภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มซึ่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยสำหรับวันนี้6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นกันนะครับพาดหัวข่าวจากเดลีนิวกับกรมอุตุนิยมวันนี้มีปริมาณฝนเช่นเดียวกันในภาคของเราไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับเริ่มที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็โพสต์ภาพที่สวยงามและประทับใจจำนวน196ภาพในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อวานนี้ณวัดแม่พระแห่งภูเขากาแมป่าพนาวันตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครใครเป็นใครพี่น้องในชุมชนของเราไปร่วมพิธีก็
เลือกชมได้196ภาพและเช่นเดียวกันนะครับยังมีภาพของตัวแทนผู้ปฏิบัติงานครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ไปร่วมชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติปี2026ปีนี้ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนเซนต์นิโคลัสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสังฆมณฑลนครสวรรค์ครับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็โพสต์โดยอ้างถึงสำนักข่าววาติกันนิวส์รายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงเปิดเผยว่าคณะแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กเฉพาะที่บริเวณปอดซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นมากและจำกัดอยู่เฉพาะที่ตามคำแนะนำของคณะแพทย์พระองค์ทรงตัดสินพระทัยเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเนื้อออกมาอากอสิโนเจลเมลี่กรุงโรมโดยมีกำหนดในช่วงต้นสัปดาห์นี้และก็คาดว่าจะทรงใช้เวลาพักฟื้นประมาณ1สัปดาห์องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอบคุณทุกคนสำหรับความใกล้ชิดทางจิตวิญญาณและทรงฝากฝังพระองค์ไว้ในคำภาวนาของทุกท่านก็ขอเชิญพี่น้องคริสเตียนครับร่วมใจกันภาวนาขอพระเจ้าได้ทรงประทานพระพรกำลังใจและสันติสุขแด่สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14โปรดทรงนำคณะแพทย์ในการรักษาและประทานให้พระองค์ทรงฟื้นพระวรกายโดยเร็วขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังและความหวังของพระองค์นะครับนี่คือภาพข่าวจากสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่านมาทาง Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเช่นเดียวกันนะครับยังมีภาพข่าวของตัวแทนเยาวชนจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปร่วมค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่40ซึ่งก็จะมีจัดขึ้นทุกปีในช่วงระหว่างปิดเทอมนะครับก็จะมีน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศมาเข้าค่ายกันปีนี้จัดขึ้นที่ไร่วนานุรักษ์สังฆมณฑลราชบุรีระหว่าง12ถึง16ตุลาคมอย่าลืมส่งใจและคำภาวนาให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของพระศาสนาจักรของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีภาพข่าวจากคณะพักนีรักกังเขนแห่งท่าแร่ก็บอกว่าได้มีการจัดค่ายเยาวเนรีสัมพันธ์ระหว่าง10ถึง12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีบรรดาผู้ฝึกหัดในคณะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด50คนมีบรรดาซิสเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดยจัดขึ้นที่อารามรักกังเขนแห่งท่าแร่สกลนครของเรานะครับและที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ในเพจของอาสนวิหารเองก็โพสขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสครบรอบ9ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิ12ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่และก็มีข้อความขอพระผู้เป็นเจ้าอำนวยพระพรแด่คุณพ่อให้ได้รับพระพรในการอภิบาลอย่างเต็มเปี่ยมและมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปไปที่โป๊ปรีพอร์ตรายงานความเคลื่อนไหวขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาอีกครั้งครับโป๊ปรีพอร์ตก็ได้รายงานช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่12วันนี้วาติกันได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการผ่าตัดเอาจุดเล็กๆที่ปอดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อว่าพระองค์จะเข้ารักษาในโรงพยาบาลเจลเมลี่ในช่วงสายของวันอังคารที่13วันนี้เพื่อผ่าตัดเอาจุดเล็กๆที่ปอดออกและก็คาดว่าจะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลราว1สัปดาห์และก็ส่งมอบหมายให้พระกาดินันลุยอันโตนิโอตักเล่ประธานมิสซาแทนพระองค์ในวันพุธที่14วันพรุ่งนี้โดยเป็นมิสซาของผู้เข้าร่วมประชุมครบ10ปีสารเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งความรักและก็ทรงขอให้ยังไม่เผยแพร่รายงานสรุปผลการประชุมตามแผนเดิมเพราะอยากจะฟังข้อสรุปของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนแล้วจึงให้ข้อคิดของพระองค์หลังออกจากโรงพยาบาลนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวจากโป๊ปรีพอร์ตโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับช่วงนี้พี่น้องกำลังให้การติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยการสนับสนุนของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดบริการสมาชิกทั้งฝากเงินทั้งกู้ยืมเงินทั้งถอนเงินในเวลา 8:30 นถึง 15:00 นโดยบริการในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสส่วนวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดครับแล้วก็วันที่13วันนี้ก็เป็นวันหยุดวันไหนที่เป็นวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดนะครับวันติเทียนหรือวันระลึกถึงผู้ล่วงลับสหกรณ์ของเราก็หยุดเช่นเดียวกัน
นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวันปิยมหาราชที่เราจะต้องหยุดด้วย23ตุลาคมอันนี้ก็เป็นข่าวบริการมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับท่านที่จะไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดในเร็ววันนี้นะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการท่านที่อยากจะขอกู้ยืมเงินหรืออยากจะฝากเงินหรืออยากจะถอนเงินที่เยอะๆหน่อยนะครับก็ไปติดต่อสอบถามที่สหกรณ์ของเราได้และก็ยื่นใบขอกู้ยืมเงินโดยเร็วนะครับโดยเร็วในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการของเราสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและวิทยุนาโพเรดิโอก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอันนี้ชนิดครีมขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำหรือแบบลูกกลิ้งนะครับก็จะจำหน่ายขวดละ120บาทใช้บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวเนื่องจากการทำงานหนักหรือเอ็นพลิกเอ็นคลิกนอนคอตกหมอนอย่างนี้นะครับบางท่านก็นั่งนานแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่มื้อละ6-7ชั่วโมงเนาะบางคนก็นอนเฮงกระเจ็บแอวอย่างเป็นไข้หวัดใหญ่แอวคือสิลุดออกจากขานี่ขาคือสิลุดออกจากแอวอันเดียวกันนะครับเอาไปทาบางๆนวดเบาๆนะครับหรือตอดแตนตอดแมงงอตอดขาหักขาค้อนแขนหักเอาไปทาเพื่อบรรเทาอาการปวดโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลข08986333490898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศพี่น้องทางตะแร่หรือโซนนั้นอยากจะได้ก็ไปฝากไว้กับสทสมจิตมังกายแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ฝากไป48ขวดนะครับก็คาดว่าคงจะไม่พอแน่ๆนะครับแล้วก็จะทยอยส่งไปให้อีกครั้งพี่น้องทางตะแร่ก็ให้การสนับสนุนขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อนะครับพี่น้องที่ใช้แล้วก็ยังมาซื้อต่อแล้วก็ยังไปฝากคุณลูกคุณหลานญาติพี่น้องต่างหากครับส่วนที่บ้านวนาสามัคคีครับฝากไว้กับครูน้ำฝนเด้อไปเอากับครูน้ำฝนได้ราคาเดียวกันที่หมายเลขโทรศัพท์0970324474นะครับวานซนหรือพลับพลึงเป็นวานอันเดียวกันบางคนก็เรียกครีมนวดสมุนไพรวานซนอันเดียวกันนะครับก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่ยังไม่เคยใช้ทดลองเอาไปใช้ดูถ้าใช้แล้วดีก็อย่าลืมบอกต่อในเด้อเป็นปีแรกที่หนุ่มน้อยคนไทยผลิตและจำหน่ายในนามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนะ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ขาบางๆนวดเบาๆบรรเทาจิบไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลองเอาไปใช้เบิ่งนะครับเพียงขวดละ50บาทมือก้อนนี้ผมผลิตขึ้นมาแบบกระปุกลุกแบบน้อยๆแบบน่ารักนะครับกระทัดรัด14กรัมนะครับวางจำหน่ายแล้วเช่นเดียวกันราคาขวดละ30บาทมีจำกัดนะครับเพียง80ขวดเท่านั้นเองแต่ว่าพี่น้องที่ไปซื้อบ่ทันก็ต้องขออภัยเพราะว่าในเดือนตุลาคมปีนี้ตั้งใจจะผลิตเพื่อติดไม้ติดมือพี่น้องที่ไปสวดภาวนาที่บ้านนะครับเป็นของฝากจากใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเพียง80ขวดแต่ว่าสวดภาวนาก็จะใช้ประมาณ30ขวดน่าจะพอกันพี่น้องในชุมชนก็เราน่าจะอยู่ที่30คนตามสถิติของทุกปีทุกปีประมาณนี้เนาะก็คาดว่าคงจะเพียงพอก็เลยทำเอาไว้80ขวดที่เหลือก็จะจำหน่ายในราคาขวดละ30บาทครับไปที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็ได้รายงานการกวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครซึ่งก็เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้า10เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายวาริจภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า10เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเจริญศิลป์2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็จับกุมได้อีก13คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้า128เม็ดและก็ท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวในสำนักข่าวอื่นๆนะครับก็บอกว่าจับได้ที่หมู่6ตำบลท่าแร่อีก 500,000 เม็ดด้วยกันนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้สรุปจำนวนเม็ดที่แน่ๆ 500,000 หรือมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอย่างไรกำลังรอพิสูจน์อยู่นะครับเมื่อวานนี้จับกลุ่มที่หมู่6ตำบลท่าแร่อันนี้ก็อีกหนึ่งข่าวนะครับที่นำมาฝากเป็นข่าวที่น่าหดหู่ใจสำหรับชุมชนของเรายิ่งปราบก็ยิ่งเยอะหรือเพราะอะไรนะครับสกลนครนะครับก็ยังมีคำเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงานเอกชนทุกแห่งเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันนี้13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีกำหนดการสำคัญแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่เวลา 6:30 นาทีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณศาลารวมใจอนุสรณ์วัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปจะมีพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีณอาคารอเนกประสงค์มทบ29หรือมทบ29ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายเกล็ดศิวลามณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสำหรับการแต่งกายข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจกำหนดให้สวมเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกส่วนข้าราชการทหารและตำรวจสวมเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกพร้อมกระบี่และถุงมือและประชาชนทั่วไปสวมชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมไว้ทุกทั้งนี้หน่วยงานที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีตามช่องทางที่จังหวัดสกลนครกำหนดด้วยนะครับเช่นเดียวกันเราไปที่หนุ่มทหารบกสุดช้ำสาวพยาบาลหลอกค่าสินสอด 400,000 ก่อนบล็อกหนีทวงคืนไล่ให้ไปฟ้องเอาซึ่งก็เหตุเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมโดยนายโจนามสมมุติครับไม่ทราบนามสกุลเพราะชื่อก็ยังสมมุติอายุ24ปีเป็นข้าราชการทหารบกก็เดินทางนำเอกสารร้องขอความเป็นธรรมต่อนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดกรณีถูกนางสาววา
นะไม่ใช่ศอกไม่ใช่คืบนะอันนี้ก็เป็นนามสมมุติเช่นเดียวกันเป็นสาวพยาบาลครับเป็นลูกสาวร้านอาหารตามสั่งหน้าค่ายทหารแห่งหนึ่งทั้งครอบครัวก็หลอกมั่นหมายหอบสินสอดไปสู่ขอกว่า 400,000 บาทก่อนตีตัวออกห่างไม่ตอบข้อความแล้วก็มีชายอื่นพอทวงถามกลับบ่ายเบี่ยงเบี่ยงเช้าเบี่ยงเที่ยงอันนี้ก็เป็นเบี่ยงบ่ายด้วยนะครับเป็นบ่ายเบี่ยงด้วยนายโจ้ก็กล่าวนะครับว่าช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ได้รู้จักกับหญิงสาวทำงานพยาบาลคนดังกล่าวเนื่องจากบ้านของฝ่ายหญิงเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวพอไปกินก็จะไปกินประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งจนมีวันหนึ่งนั่งกินกับรุ่นพี่ช่วงบ่ายจนช่วงหัวค่ำต่อมาแม่ของฝ่ายหญิงมาแนะนำว่ามีลูกสาวกำลังสูตรซึ่งบ้านฝ่ายหญิงอยู่บริเวณหน้าค่ายทหารนั่นเองครับทำให้สนิทกับทางบ้านฝ่ายหญิงพร้อมให้ช่องทางติดต่อผ่าน Facebook และก็ TikTok ทำไปทำมาทักไปคุยมาได้ประมาณ1อาทิตย์ฝ่ายหญิงเหมือนไม่อยากคุยด้วยตนก็เลยเฉยๆเพราะไม่อยากจะตื้อใครอยู่แล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่เวลาผ่านไป1อาทิตย์ครับฝ่ายหญิงก็ทักมาคุยด้วยจากนั้นก็เริ่มโทรศัพท์คุยผ่านข้อความผ่านไปประมาณ 4-5 เดือนครับทางพ่อและแม่ของฝ่ายหญิงก็ได้บอกว่าต้องไปสู่ขอและมั่นหมายกันไว้ก่อนนะยังไงยังไงก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้วฝ่ายแม่ของฝ่ายหญิงก็ยังบอกกับตนว่าตัวแม่นี่ตอนนี้มีหนี้สินอยู่ประมาณ 3-400,000 บาทถ้าได้เงินมั่น 400,000 บาทนี่แม่ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการกู้หนี้ยืมสินและดอกเบี้ยลงไปมากแล้วว่าที่ลูกเขยเอ้ย ประมาณนี้ต่อมาพอถึงวันมั่น17เมษายน2569ตนก็เลยนำเงินไปสู่ขอจนผ่านไปประมาณ4เดือนตนก็ได้ขอออกจากราชการสนามส่วนฝ่ายหญิงก็ลาออกจากการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลทำให้ไม่มีเงินเดือนครับทำไมต้องออกทั้งสองคนเนาะประกอบกับมีรายจ่ายทั้งค่างวดรถและก็ค่าใช้จ่ายต่างๆจึงขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนเพราะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพจะได้อีกต่างหากประมาณ 6-7,000 โอ้ฝ่ายชายนี่ก็ขอออกสนามนะครับขอออกสนามแต่ว่าฝ่ายหญิงนี่ลาออกจากโรงพยาบาลแล้วจะได้เงินเพิ่มเนาะแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะมีเวลาพักอยู่ประมาณ 8-9 วันต่อมาตนก็เลยได้เข้ากรุงเทพเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์ทหารเมื่อ27สิงหาคมฝ่ายหญิงก็บอกว่าหากตนไปทำงานชายแดนเขาก็จะมาทำงานที่กรุงเทพด้วยจากนั้นพ่อและแม่ก็ได้พาลงไปกรุงเทพพร้อมบอกกับตนว่าทางโรงพยาบาลในกรุงเทพมีโทรศัพท์ไปบอกว่าขาดเจ้าหน้าที่หากพร้อมทำงานก็ให้ไปได้เลยเริ่มมาที่1กันยายนจากนั้นตนก็มารอเจอที่กรุงเทพ3วันพยายามถามไทยว่าทำงานและพักอยู่ตรงไหนของกรุงเทพมหานครแต่ฝ่ายหญิงและครอบครัวก็เบี่ยงเช้าเบี่ยงเย็นเบี่ยงค่ำรวมแล้วก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบเพราะไม่อยากจะเจอตนจึงลองถามกลับไปถามฝ่ายพ่อแม่หญิงที่บ้านอีกครั้งพร้อมกับถามว่าทำไมโทรไปไม่มีใครรับสายเลยแม่ของฝ่ายหญิงก็อ้างว่าน่าจะสัญญาณไม่ดีบ้างแบตมือถือหมดบ้างและอะไรต่อมิอะไรแต่ก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายหญิงนี่ทำงานตรงไหนอ้างว่าโอ้จำไม่ได้แล้วแม่ก็เลอะเลือนแล้วอายุมากแล้ว คุณยายจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนาะเป็นทางออกอีกทางนะพอฝ่ายหญิงไปทำงานกรุงเทพก็เริ่มห่างครับตอนนี้ข้อความก็ไม่ตอบแล้ว Facebook IG ฝ่ายหญิงก็ลบรูปภาพตอนงานมั่นออกไปทั้งหมดเลยเมื่อสอบถามว่าเอ้าลบทำไมรูปของเราเอาไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้เหรอเพราะอยู่ๆแล้ว10ปีมันก็จะเด้งขึ้นมานะเตือนความทรงจำนะก็ไม่ได้รับคำตอบครับในที่สุดก็เลิกติดต่อกันจากนั้นก็ได้ปรึกษากับทางบ้านก่อนทางพ่อแม่ของตนจะขอเข้าไปคุยกับครอบครัวของฝ่ายหญิงเพื่อขอสินสอดงานมั่นคืนด้วยเพราะพฤติกรรมของหญิงนี่เป็นแบบนี้นี่สรุปได้แล้วว่าจะไปเปิดตลาด 800,000 แล้วที่ผ่านมาไม่เคยได้รับคำตอบใดๆจากฝ่ายหญิงเลยจะเลิกคบหรือว่าอย่างไรซึ่งได้บอกกับครอบครัวของตนเองว่าจะขอสินสอดและทองมั่นคืนแต่แม่ของฝ่ายหญิงเงินที่แม่ของฝ่ายหญิงยืมไปก็ไม่ได้คืนเต็มจำนวนตนก็ยอมจบแต่ว่าฝ่ายหญิงอ้างว่าไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมต้องคืนด้วยทั้งพฤติกรรมก็บ่งบอกชัดเจนแล้วว่าตีตัวออกห่างเนาะไม่มีจะให้หากอยากได้ก็ให้ไปฟ้องเอาอันนี้ก็ฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายหญิงก็บอกว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรจะเอาคืนทำไมอ้าว
แล้วอยู่ด้วยกันหรือเปล่ายังไงนี่ฝ่ายหญิงก็เสียไปหรือเปล่าหรือฝ่ายชายได้มาเอ้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอุทาหรณ์ข้อเตือนใจสำหรับหนุ่มๆนะพ่อแม่เขาก็เชียร์ใจแทบขาดให้ไปมั่น

ข่าวครับอันนี้รวบหัวโจกแชร์ลูกโซ่ชาวจีนหนีซุกไทยมีความเสียหายกว่า 5,000 ล้านมีอีกแล้วข่าวนี้12ตุลาคมเมื่อวานนี้ครับพันตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.ตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านรวมไปถึงชุดสืบสวนหนึ่งก็ลงพื้นที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามข้อมูลประสานจากทางการจีนเปิดปฏิบัติการรวบผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนก็คือมิสเตอร์แชงอายุ39ปีอันนี้เป็นนามสมมุติสัญชาติจีนครับถูกออกหมายจับโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณเขตสางผิงนครปักกิ่งในคดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยมีข้อมูลความเสียหายตามที่ได้รับแจ้งกว่า 1,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทจนมุมบริเวณหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงชลบุรีไปจับได้แล้วกรณีหมายจับที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศก่อนแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสอบถามผ่านล่ามเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายก่อนควบคุมตัวไปยังกองกำกับการ3บก.ส.ส.สตม.ที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับโดยทางด้านผบช.สตม.คนใหม่พันตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ก็เดินหน้าสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ต้องหาชาวต่างชาติพร้อมยกระดับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังมุ่งรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนภายใต้หลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับอีกข่าวครับยังหนีไม่พ้นหนุ่มจีนหัวขโมยอาศัยผู้โดยสารหลับลักของมีค่าลักบัตรเครดิตบนเครื่องบินด้วยเมื่อวานนี้13ตุลาคมครับพันตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชคผู้บังคับการตำรวจนครบาล2แล้วก็คณะตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานกรุงเทพมหานครดอนเมืองทำการจับกุมตัวนายเจิ้งยูเฉียงสัญชาติจีนอายุ51ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในความผิดลักทรัพย์ในท่าอากาศยานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในการประกันที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนพร้อมตรวจยึดบัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือ2เครื่องธนบัตรประเทศต่างๆมีธนบัตรของเวียดนามของญี่ปุ่นของฮ่องกงอเมริกามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อียิปต์ฟิจิฮังการีซาอุดิอาระเบียเบลารุสรวม12ประเทศธนบัตรไทยอีกกว่า 35,950 บาทโดยจับกุมได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองครับเรื่องของเรื่องก็มีผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองว่าตนได้เดินทางมาจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองจากนั้นก็พบข้อความในของธนาคารแจ้งว่ามีบัตรมีรายการใช้ที่มณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนจำนวน 4,000 หยวนหรือประมาณ 20,000 บาทไทยแต่ทำรายการไม่สำเร็จเมื่อตรวจสอบแอปพลิเคชันธนาคารก็พบว่ามีการใช้บัตรรูดซื้อสินค้าอีกจำนวน3รายการในวันเดียวกันรวมเป็นเงิน 62,000 ดอลลาร์ฮ่องกงคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 265,067 บาทอ้าวอยู่ดีๆเงินก็หายไปตั้ง 260,000ก็เลยเชื่อนะครับว่าถูกคนร้ายขโมยบัตรเครดิตในกระเป๋าที่อยู่บนช่องเก็บของเหนือที่นั่งผู้โดยสารไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกรายเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองด้วยกันว่าตนเองได้เดินทางมาจากสนามบินเชียงใหม่มาลงที่สนามบินดอนเมืองก่อนจะตรวจสอบทรัพย์สินก็พบว่าเงินสดจำนวน 25,000 บาทและบัตรเครดิตได้หายไปจากกระเป๋าในช่องเก็บสัมภาระบนเหนือศีรษะซึ่งเพื่อนผู้โดยสารก็เป็นผู้เสียหายเห็นชายลักษณะคล้ายชาวจีนมีท่าทางไม่น่าไว้วางใจยืนรื้อค้นอะไรบางอย่างจึงบันทึกภาพเอาไว้ด้วยเมื่อลงจากเครื่องผู้เสียหายก็เพราะว่ามีข้อความแจ้งการตัดยอดชำระผ่านบัตรเครดิตออกไปจากธนาคารจำนวน4ครั้งโดยทำรายการไม่สำเร็จ2ครั้งและทำรายการสำเร็จ2ครั้งคิดเป็นเงินก็อยู่ที่ 27,595 บาทโดยเป็นการตัดยอดไปยังมณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนซึ่งผู้แจ้งไม่ได้เป็นผู้ใช้ยอดดังกล่าวจากแนวทางการสืบสวนก็พบคนร้ายนี่แหละคือนายเจิ้งหยูเฉียงนี่แหละ
ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติ

หมายจับได้พร้อมของกลางจำนวนดังกล่าวที่ผมนำเรียนนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเดินทางโดยเครื่องบินพฤติการของคนร้ายกลุ่มนี้ก็จะมีการซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินเมื่อเครื่องขึ้นประมาณ30นาทีก็จะใช้จังหวะที่ผู้โดยสารนี่เริ่มพักผ่อนลุกไปบริเวณที่เก็บของสัมภาระเหนือที่นั่งผู้โดยสารทำทีหาของตนเองแต่แท้จริงแล้วกำลังค้นหาทรัพย์สินของผู้อื่นที่เป็นเงินสดและบัตรเครดิตโอ้เก่งเหมือนกันเนาะรู้เหมือนกันว่ากระเป๋าในมีเงินสดกระเป๋าในมีบัตรเครดิตก็เลยเชื่อว่าไม่ได้ทำเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนครับจะเห็นได้ว่าผู้เสียหายจะได้รับความจะได้รับข้อความหลังเครื่องบินลงไม่เกิน5นาทีรวมถึงปลายทางถูกใช้จ่ายในมณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนเหมือนกันจึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีการพกเครื่องรูดบัตรใส่กระเป๋าเดินขึ้นเครื่องไปด้วยอย่างไรก็ตามนะครับทางตำรวจก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บทรัพย์สินของมีค่ารวมถึงบัตรเครดิตถึงแม้จะเก็บในกระเป๋าที่ตนเองถือขึ้นเครื่องไปไว้ในช่องสัมภาระเหนือที่นั่งก็ตามคนร้ายอาจจะแฝงตัวมาในคราบผู้โดยสารและก่อเหตุได้จู่ๆก็เงินหายไปหลายแสนหลายหมื่นหลายพันแม้แต่เป็นร้อยก็ยังเสียดายนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญพี่น้องคริสเตียนร่วมเดินทางสู่สองครแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญาราศีมรณะสกีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญาราศีชมนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญาราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรช่วงบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคฤหัสถ์รุ่นที่1เวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญาราศีสองคอนซึ่งก็จะเป็นการแสดงการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการเป็นพยานถึงชีวิตของมรณะสกีแห่งสองคอนจากนั้นก็ขอเชิญร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับขอเชิญร่วมพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญของการฉลองโดยเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญาราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุก็ฝากพี่น้องไปร่วมชื่นชมยินดีและฉลอง37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนมุกดาหารวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโบ125จำกัดแจ้งวันหยุดครับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569วันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชวัดแม่พระรับสารน้องเดินดอนขาวโดยคุณพ่อสุกิจนารินรักเจ้าอาวาสก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กของคุณพ่อแจ้งกำหนดการมิสซาคุ้มต่างๆประจำเดือนแม่พระโดยวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมคุ้มสามัคคีพัฒนาวันศุกร์ที่16ตุลาคมคุ้มทานตะวันวันเสาร์ที่17ตุลาคมคุ้มดอนขาวประกอบพิธีกรรมบริเวณหน้าถ้ำแม่พระพิธีเริ่มเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอเชิญร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคม2569พิธีบูชาขอบพระคุณ 19:30 น.มิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย
โดยพระครสังฆราชอันโตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีมิซาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีมิซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับและเสกสุสานเวลา 10:00 น.โดยคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสมิซาปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 19:00 น.เสกสุสานศักดิ์สิทธิ์วันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.อาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่วันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้วันที่6พฤศจิกายนมิซาเอกวานเวลา 19:00 น.และวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนมิซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเวลา 6:00 น.ณสุสานวัดอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่สกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 20-26 ตุลาคมนี้โดยวันแห่ปราสาทพึ่งจะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมส่วนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม12วัน12คืนเริ่ม16ตุลาคมถึง27ตุลาคมวันไหลเรือไฟวันที่26ตุลาคมนะครับไปที่ข่าวต่างประเทศครับนักเดินป่าชาวต่างชาติกว่าร้อยคนยังคงติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในเนปาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่อนุรักษ์มานัสลูซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดนิยมในเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่านักเดินป่าชาวต่างชาติกว่าร้อยคนยังติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานัสลูและก็ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการก็ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นักวิจัยก็คาดการณ์นะครับว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเกือบ 1,000 ล้านคนภายในปี 2593 โดยคณะวิจัยนานาชาตินำโดยมหาวิทยาลัยเคอร์ตินของออสเตรเลียนำเสนอรายงานการศึกษาที่คาดการณ์ว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเกือบ 1,000 ล้านคนภายในปี 2593 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ600ล้านคนในปี 2566 โดยปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดหรือชะลออาการของโรคได้คณะวิจัยดังกล่าวจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคข้อเสื่อมในฐานะโรคเรื้อรังและก็ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการป้องกันทั้งการควบคุมน้ำหนักและลดการบาดเจ็บของข้อต่อด้านศาสตราจารย์แอนดรูบริกผู้เขียนหลักของรายงานดังกล่าวก็ระบุนะครับว่าประชาชนมองโรคข้อเสื่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่ออายุมากขึ้นและเป็นโรคที่มีทางเลือกการรักษาจำกัดทำให้โรคนี้ถูกมองข้ามบ่อยครั้งขณะที่ศาสตราจารย์ลินมาร์ชผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้ก็เปิดเผยว่าภาระความพิการจากโรคข้อเสื่อมทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ65ระหว่างปี2533จนถึงปี2566ไปที่ปารีสครับปารีสสูญเสียตลาดประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า400ปีเพลิงเผาวอดเหลือแต่ซากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อ12ตุลาคมวานนี้ว่าเทศบาลกรุงปารีสรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดมาเชเดอองฟองรุสซึ่งเป็นตลาดอาหารในร่มเก่าแก่ที่สุดของกรุงปารีสเมื่อช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้สถานที่แห่งนี้ซึ่งเคยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยได้รับความเสียหายอย่างหนักตลาดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2158ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่13ตั้งอยู่ในย่านมาเรสซึ่งเป็นย่านหรูของกรุงปารีสโดยชื่อของตลาดที่มีมาจากสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงซึ่งเด็กๆสวมเสื้อผ้าสีแดงขณะที่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดเวลาสำหรับข่าวค้นคนอุทัย

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz คณะผู้ก่อตั้งพันตำรวจโทพงแทงชัยนายประสงค์เนืองทองนายอานนท์จันแก้วอาจารย์แมนมะแก้วนายสุพจน์ลอยพิลานายสมพงษ์นาคมูลคุณจันทิภาวัดแผ่นลำคุณรัชนีสุวรรณคำคุณจิราพรสุวรรณคำคุณเจริญวงศาผ่านและคุณเพ็ญพิชาเจริญคอนพร้อมคณะกรรมการบริหารคุณถนอมพิวตศาสตร์คุณพรพิมลเนืองทอง

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บอกสมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: โปรดสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดเมื่อได้ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็น100ปีกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซึนได้เวลาแห่งความสบายเจอปรับคืนมานะครับติดตามรับฟังทาง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงรวมไปถึงทาง 88.25 MHz วิทยุนาโพเรดิโอ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาความสุขความมนซึนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านทั้งหน้าปัดวิทยุทั้ง2คลื่นและก็วิทยุออนไลน์ของเราทุกช่องทางส่งตรงถึงพี่น้องทั่วทุกมุมโลกหนุ่มนาคนผู้ไทยมูนีรับใส่พี่น้องมองนี้ครับข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากมิสังท่าแร่หนองแสงของเราจากหน่วยงานมิสังของเราต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ออกอากาศส่งกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าและก็ฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงในช่องทางออนไลน์ในมือถือคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะทางเรดิโอกระเด้นเสียงชัดเจนแจ่มชัดทุกช่วงเวลาของการติดตามรับฟังเพราะว่าสิมิซาสวง6นาฬิกาถึง7นาฬิกาแต่ละเช้าแต่ละมื้อนี่คือเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลทะแร่นอกจากให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนของเราโดยเฉพาะลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการได้ร่วมในพิธีแล้วได้ซื้นใจแล้วได้ฟังคุณพ่อเทศแล้วได้ฟังซิสเตอร์ร้องเพลงแล้วได้สวดภาวนาแล้วแต่ละมือแต่ละมือหันก็ยังส่งไปถึงพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นขอบคุณพี่น้องเด้อที่สวดภาวนาให้การถ่ายทอดของเราสะดวกราบรื่นในทุกเช้ามันยังกระสู่คำภาวนาบ่ได้ได้เนาะวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวรวมไปถึงอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยอาจารย์มานะทองอันตังสอทอต้อยสมจิตมังกายคุณไก่วุฒิไกรคุณอดุลตระกูลมาคุณปรีชามุนทองสุขนี่คือคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาของเราได้บ่ว่าสิจัดรายการเองหรือสนับสนุนบางช่วงบางเวลาบางรายการขอบพระคุณร้านค้าต่างๆขอบพระคุณพี่น้องในชุมชนของเราวิทยุมิสังของเราจะอยู่ได้เพราะแรงใจและแรงสนับสนุนจากชุมชนของเราขอบพระคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้แทนแม้สวงเวลาของหนุ่มนายคนผู้ไทย16นาฬิกานี้พี่น้องอยากจัดรายการโอ้ยหนุ่มนายคนผู้ไทยเอ้ยรายการของเจ้านั่นค่อยขับรถไปขับรถมาอยู่ฟังอยู่ตลอดเด้อค่อยขอมาจัดเองได้บ่ว่าซั่นเด้โดยความยินดีนะครับหนุ่มนายคนผู้ไทยก็สิจะลูดไปทาง17นาฬิกาเพราะว่ายาวไปถึง18นาฬิกายังจัดรายการได้หรือไม่ก็ในสวงกลางคืนเนาะอีเมลเนาะเพราะเราออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง
แต่ถ้าพี่น้องอยากได้ช่วงเวลาบ่าย2บ่าย3บ่าย3ก็สิมีสวดเนาะแน่จักหน่อยนึงและก็สิพกนาฬิกายังว่างยังว่างได้อีเมลเด้อคุณลุงคุณป้าบอกต่อกันไปด้วยนะครับหนุ่มนาคุณผู้ใส่ก็พร้อมที่จะละที่จะไปชั่วโมงอื่นๆและก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์แทนนะครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอขอบคุณพี่น้องเด้อมื้อนี้นะครับพี่น้องทางหนองผือได้เงินพี่น้องทางหนองผืออีกแล้วไปอันห่ำฝนไปตั้งแต่เช้าเลยเอาขวดเป่าไปนำดิยานยานซื้อบ่ถูกยี่ห้อยานซื้อบ่ถูกขวดเดียวกันเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างมากอีโพอันอายุจักปีแล้วเนาะอายุลายแล้วเด้เราใส่ไปขวดนึงแล้วรถโอ้ยเมื่อวานนี่เราว่าเจ็บกระตุนกระตูขนาดเลยเวลานอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากมาซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วแต่มันขำก่อนเนาะตื่นเสาร์มาลูกสาวเราเนาะลูกสาวเราว่ะว้าวมาแต่เสาฝนตกบึมบั่มบึมบั่มอยู่ได้เมื่อเสาในทางหน้าภูกัดโยเริ่มเอิญแล้วละ6นาฬิกาเนาะแต่เราก็ถือว่ามาแต่เสาได้ฮะมาปลูกเอาแต่เสาเลยเราก็ได้ที่จริงแล้วผมก็บ่ได้เปิดประตูหน้าเฮือนแต่เสาดอกแต่ตื่นตั้งแต่เสาอยู่แล้วล่ะขอพระคุณที่ไปปลูกเอาเด้อยามกลางคืนคือกันได้ยามปิดร้านแล้วปึ๊ดปิดผ้าม่านปิดผ้ากั้งไว้ซื่อๆได้แต่คนยังอยู่อยู่เด้อบางคนก็ยังมือว่านี่ไปถ่ายเอกสารเอาโฉนดที่ดินไปถ่ายเนาะโอ้ยเครื่องมาใหม่อีเมเอ้ยกว่าผมสิถ่ายเป็นดิใช้เวลาตั้งเฮงนึงเด้โฉนดที่ดินย่อเป็น A4 หน้าหลังเลยซื้อเครื่องใหม่มาครับอีเมซื้อเครื่องใหม่มาเป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีเด้เครื่องเก่าหันมันมรณะไปแล้ว3เครื่องมรณะไปแล้วบาดนี้ก็เลยได้เลิกงามยามดีใหม่เอามาสำหรับพี่น้องที่ไปเอ็ดกระถินประมาณ1,000นี่มือเดียวกันแล้วนะครับบางคนกระทาฟ้าวอลีนี่ก็ให้ทาเอาเลยเด้ขนาด 1,000 แผ่น 1,000 ซองนี่ว่าง่ายๆ 1,000 ซอง1วันเสร็จ 3,000 ถึง 5,000 ในวันต่อไปเสร็จนะครับอันนี้คือการบริการสำหรับกระถินช่วงนี้กระถินยนต์ฮอดพฤศจิกายนกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์วัดต่างๆที่มาใช้บริการเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเอาไปแล้วจักพันก็3หรือ 4,000 เนาะไม่พอขออีกว่าซั่นตื้มได้ตลอดเวลาได้100 250ซองไปนี่ตื้มได้ตลอดขอแต่ต้นฉบับเสร็จนะครับประเภท300ซองนี่โทรไปปุ๊บนี่อีกจัก 2-3 ชั่วโมงก็ไปเอาได้โลดประมาณนี้ได้บ่ต้องฟ้าวคือตะกี้แล้วคำเป็นอาทิตย์พุ่นเนาะ อันนี้การบริการของวิทยุนาโพเรดิโอได้ขอบคุณพี่น้องเด้อเว้าจรุดเหลืองครีมนวดสมุนไพรพับพึ่งแล้วก็เจริญไปทางเครื่องถ่ายเอกสารไม่เลยมันเป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีเนาะที่จริงผมก็เคยใช้มาแล้วล่ะ 2-3 ปีก่อนแต่ว่าระบบมันกวนนะครับมันกวนผมก็ซ่อมแล้วก็ขึ้นซีบแล้วแต่ว่าเข้าสู่รหัสอันคนเฮ็ดบ่ได้แอดมินเข้าไปบ่ได้เขาก็โทรมาออนไลน์มาวิดีโอคอลมาเฮ็ดอันใดก็เมื่อเฮ็ดยังเข้าบ่ได้ผมละปะทิมไปซื้อมันก็ยากบัดนั้นเนาะว่าซั่นเนาะคนปึ๊กเห็นเนาะอีเมลเนาะแต่เมื่อวานนี้มาใหม่แล้วมาใหม่แล้วนะครับส่วนครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยยังจำหน่ายคือเก่าเด้อยิ่งผลิตขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับมือก่อนเนี่ย200ขวด80ขวดสำหรับจิ๋วกระทัดรัดนะครับพี่น้องที่สิไปสวดภาวนาตามเมื่อตามซ่านอยากได้ติดไม้ติดมือฝากเมื่อนะครับก็มาสอบถามนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อราคาพิเศษราคาพิเศษทำเพิ่มขึ้นมาอีก80ขวดเนาะ30ขวดนี่ผมตั้งใจว่าสิสวดภาวนาในเฮือนนะครับเอาเป็นของฝากของแจกของแถมของสมนาคุณบ่แม่นสมนำหน้าคุณได้บางคนก็เว้าผิดเนาะของสมนาคุณขนาด15กรัมนะครับ15กรัมแต่ผมบรรจุให้เป็น14กรัมผมบรรจุให้เป็น15กรัมเลยนะครับอันนี้ถ้าจำหน่ายก็อยู่ที่30บาทแต่ถ้าสวดภาวนาอยากเอาไปใช้พิเศษลดกว่าหันอีกได้ลดลอดพื้นเลยลดพื้นเลยเอาบุญน้ำกันเด ประมาณนั้นส่วนขนาด30กรัมก็ยังจำหน่ายเหมือนเดิมครับราคา50บาทสั่งนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเด้อส่วนตั้งแต่แหกของเฮาบ่ต้องโทรหาผมก็ได้ไปเอาโลดอยู่เฮือนท่านสธสมจิตมังกายเนี่ยผมเอามาให้เป็น
ท่าไรก็48ขวดเนาะ4ลูมืดไปละ4ลูเทือก่อน5ลูพี่น้องทางใต้แหนะเทือก่อนหน้านั้นเทือแรกก็5ลูเทือที่2ก็4ลูมื้อนี้เมื่อวานนี้เพิ่นก็เอา4ลูอีกเด้มันยันบ่พอกันว่าซั่นเพราะว่ามันมืดแล้วมันสั่งยากว่าซั่นมันได้ท่าว่าซั่นเนาะคือพี่น้องทางหนองพือมื้อนี้แหละไปเอาตั้งแต่เสามืดพุ่นแหน่เราก็ได้ตั้งแต่เสาเลยฟ้าห้ามฝนไปนำยังใส่สุดอันกันฝนไปนำเลยเนาะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ข้างสทต้อยครับ0813800359 0813800359มื้อนี้เรามีได้เข้ารายการมื้อนี้นะครับไปงานศพภรรยาของหมอดํานะครับเด้อสทต้อยสมจิตมังกายเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นเบอร์สาธารณะโทรย่ำเจ็บเป็นเอ็นอุ่นได้สบายเด้อห้องใสได้สบายตลอด24ชั่วโมงเที่ยงคืนก็โทรโลดย่ำต้องการที่จะขนย้ายผู้ป่วยย่ำต้องการผู้ที่หมดลมหายใจพระยกไปแล้วอยากกลับมาเฮือนมาซานมาบานมาสองก็โทรศัพท์หมายเลขนี้แหละครับใช้บริการตลอด24ชั่วโมงเพิ่นบ่ได้อีเอียกได้บ่ได้มีเงินใครหลายไปย่างใหญ่เพิ่นนี่ไป 800,000 ไปทุกอย่างเด้มันเป็นสัจธรรมของชีวิตได้หนุ่มน้อยคนผู้ชายเอ้ยผมหันว่าซั่นคนสาธารณะเนาะขอบคุณไปทางพี่น้องเด้อที่ไปใช้บริการส่วนทางวัดวนาสามัคคีตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานเนาะนะครับก็ไปเอากับครูน้ำฝนนะครับครูน้ำฝนที่หมายเลข0970324474ผมก็ฝากไว้กับครูน้ำฝนเช่นเดียวกันอ้าวอันนี้ก็ได้เอิ้นหาพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาแล้วก็มาฟังเพลงละวะเนาะบาดนี้เนาะผู้ใดเนาะขอเพลงอันนี้อีกนะครับโทรมาอีกบ่หรือใดมื้อนั้นหรือว่าพี่น้องทั้งบ้านอีกุดฟังแล้วบ่ไอกองลาหันเดี๋ยวมื้อนี้ฝากให้อีกเด้อสันติดวงสว่างบ่หรือผู้ใดนี่อ๋ออันคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับเดี๋ยวผมฝากให้เป็นความสุขความมนต์ซืนกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพในขณะเดียวกันด้วยอภัยให้เรียม

ลารักจากสาวสวนแตงสายยันสัญญาสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมขับร้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนเปิดแม่ใหญ่เป็นคนฟังพ่อใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเป้ยชอบใจแต่หลานสาวกับหลานชายแม่ใหญ่บีขี้สุบเจ็บกกหูเพิ่นว่าฝากให้พี่น้องทุกมงทุกบ้านเด้อฝากไปลงทางเส้นทางท่าเรือและก็ทุกหมู่ของท่าแร่ทุกคุ้มนะครับในเดือนตุลาคมพากันไปสวดในแต่ละคุ้มแต่ละซุ้มแม่พระเนาะนะครับมาเอานะครับส่งกำลังเจือหาหลายมงหลายบ้านนะครับหมู่บ้านคาทอลิกของเราก็เตรียมไปนะครับเตรียมไปสวดตามคุ้มต่างๆนะครับนาผู้ก็ไปนะครับนาผู้นี่เดี๋ยวนี้สิเพิ่นเริ่มเฮ็ดกับข้าวปั่นกันกินแล้วนะทั้งแต่แห่ได้เป็นอะไรมีอยู่บ่อีแม่ทั้งแต่แห่เอ้ยบ้านเจ้านั่นกินข้าวอยู่บ่กินจนอิ่มบ่ได้ปานละว่าน ทางนาผู้บ้านเฮากันนี่มีอันทั้งแต่แห่ทางทุ่งม่นนี่เป็นอะไรแบ่งปันผมในเด้อมีได้ไปสวดทางบุญเนาะมีได้ไปเบิ่งอย่างมากก็ของหวานเนาะสมัยตะกี้นี่ขนมก้อนนึง3ก้อน2ก้อนนี่โอ้ยดีใจขนาดได้ยามเป็นเด็กน้อยนะไปสวดภาวนานี่ได้กินขนมแล้วว่าซั่นจำไว้เลยว่าเฮือนนั้นแจกขนมอันนั้นแจกขนมอันนี้ตอนผมยังน้อยเนาะมีความสุขมากเรียนไปสวดภาวนาตามเฮือนต่างๆตอนเป็นเยาวชนก็ไปนะครับตอนเฒ่านี่แหละบ่ได้ค่อยไปตอนเฒ่านี่บ่ได้ค่อยไปยอมรับเลยนะครับว่าแต่ละมือแต่ละมือนี่โอ้ยเงินได้แต่ส่งกำลังเจอหาพี่น้องนั่นล่ะส่งแต่หลานสาวไปเมื่อคืนนี้หลานสาวพัดลืมซะเมื่อคืนนี้ก็ได้สวดเฮือนคุณตุกตาเนาะลืมซะเมื่อคืนนี้ลูกสาวหลานสาวก็ได้หลานสาวก็แม่เจ้าเฮือนเพิ่นเอานะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็อันพี่น้องที่ทั้งทุ่งมุ่นได้เป็นอะไรเมื่อกี้นี้ก็ถามหาแล้วเนาะทางอันวัดป่าพนาวันเป็นอะไรสวดภาวนาเดือนเมษาเนาะแบ่งเป็นคุ้มคุ้มคือกันละวะเนาะวัดป่าพนาวันนี่ก็เพิ่งสิเสร็จงานบวชพระสงฆ์ใหม่แล้วก็มีสาแรกของพระสงฆ์ใหม่ได้บุญกันเต็มที่เลยนะครับทุกท่านทุกที่ซอยกันคนละไม้คนละมือทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยดียังมีอีกหลายงานเด้ยังมีอีกหลายงานนะครับเดี๋ยวผมจะนำเราให้พี่น้องฟังแต่ว่าตอนนี้ขอคำภาวนาจากพี่น้องสักก่อนเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14มื้อนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ของเฮานะครับได้ตัดสินใจนะครับมันไปผ่าก้อนเนื้อขนาดเล็กบริเวณปอดผ่าออกนะครับเป็นระยะเริ่มต้นมันยังอยู่นิดน้อยอยู่ดอกนะครับแต่หมอว่าต้องตัดออกนะครับต้องตัดออกก็แสดงพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเนื้อออกณโรงพยาบาลอากอสิโนเจลเมลี่กรุงโรมโดยวันนี้นะครับเป็นมื้อทำการผ่าตัดแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ1สัปดาห์ในโอกาสเดียวกันนะครับทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกก็ได้โพสต์ว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอบคุณทุกคนสำหรับความใกล้ชิดทางจิตวิญญาณทรงฝากฝังพระองค์ไว้ในคำภาวนาของทุกคนแล้วก็ขอเชิญพี่น้องคริสเตียนของเราร่วมใจกันภาวนาขอพระเจ้าทรงประทานพระพรกำลังใจและสันติสุขแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ของเราได้โปรดทรงนำคณะแพทย์ในการรักษาและประทานให้พระองค์ทรงฟื้นพระวรกายโดยเร็วขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังและความหวังของพระองค์นะครับอันนี้ก็คือโพสต์จากทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทยส่วนทางโป๊ปรีพอร์ตนั้นก็ได้สรุปข้อความสำคัญนะครับสรุปข้อความสำคัญซึ่งในวันบ่ายของวันจันทร์ที่12เมื่อวานนี้นะครับที่วาติกันซึ่งก็วาติกันนั้นให้ข้อมูลเรื่องการผ่าตัดเอาจุดน้อยๆที่ปอดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งก็พระองค์ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเจลเมลี่ในช่วงสายของวันนี้13ตุลาคมเพื่อผ่าตัดเอาจุดเล็กๆที่ปอดออกแล้วก็คาดว่าต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลราว1สัปดาห์พระองค์ทรงมอบหมายให้คาร์ดินัลหลุยส์อันโตนิโอตักเล่เป็นประธานมิสซาแทนพระองค์ในวันพุธที่14ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นมิสซาของผู้เข้าร่วมประชุมครบ10ปีสารเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งความรักนะครับแล้วก็ทรงขอให้ยังไม่เผยแพร่รายงานสรุปผลการประชุมตามแผนเดิมเพราะอยากฟังข้อสรุปของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนแล้วจึงจะให้ข้อคิดของพระองค์หลังออกจากโรงพยาบาลอันนี้นะครับ
เป็นข้อมูลที่โป๊ปรีพอร์ตได้โพสต์เป็นข้อมูลจากวาติกันมีเดียนะครับอันนี้ก็นำมาฝากพี่น้องเป็น2ข่าวรวบในคราวเดียวกันพี่น้องครับกำลังติดตามรายการชุมชนสกลทวาปีหรือพักพิงใจในช่วงนี้โดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการส่งผ่านให้พี่น้องติดตามทาง FM 104.5 MHz วิทยุมีสังท่าแรงหนองแสงแล้วก็ทาง 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรับฟังด้วยดีตลอดมาหลายคนกะบ่ได้โทรมาเป็นพลังเงียบนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากสำหรับพลังเงียบของพี่น้องเด้อและเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่สนใจสนับสนุนครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยของผมนะครับซึ่งก็เป็นปีแรกในการผลิตแต่เริ่มแจกมันตั้งแต่ตุลาคมปีก่อนจนฮอดตุลาคมปีนี้วันที่22ตุลาคมนี้ก็ครบ1ปีในการแจกแจกเพื่อที่สิถามไอ้น้องไทยบ้านของเฮาว่าเป็นแนวใดสูตรนี้ผสมแบบนี้แบบนี้มันรักษาหรือมันสิเฮ็ดให้อาการปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวดีขึ้นอยู่บ่มันเลวซำนี้เป็นแนวใดมันแค้นซำนี้เป็นแนวใดนะครับเพราะว่าเราใช้แบบโบราณนะครับผลิตแบบโบราณบ่ได้แบบรุ่นใหม่ได้เพราะรุ่นใหม่นี่มันใช้เงินหลายแสนได้กระเป๋าแบรนด์เดี๋ยวแฟนทิ้งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ย่านแฟนทิ้งได้เงินบ่มีเงินแล้วไปเคาะเอาเป็นกระเป๋าแบรนด์อีกแล้วเป็นเวียกระเบ้อเนาะก็เลยทำแบบสูตรโบราณทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ขอพระเอาได้เอ็ดได้หนังหึงป่านนี้มันคือเจ็บหลังเจ็บเอวแท้พระองค์เอ้ยขอในทนขอแนวมาเฮ็ดให้มันเศร้าเจ็บในทนว่าสิได้บ่ได้คิดว่าสิได้โตยาบ่ได้คิดว่าสิได้โตครีมนวดสมุนไพรจากเม็ดอีเมเอ้ยอยู่บ่อยู่เพิ่นก็ให้มาเด้อีเป็นนี้เอเมีเด้อไปค้นเบิ่งทางอินเทอร์เน็ตมันมีวิธีการเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดแบบนี้เขาลงทุนไปหลายแสนทั้งวิจัยทั้งสกัดออกมาเป็นสเปรย์โอ้ยอันสเปรย์ขวดนึงพูดแก้อาการเข่าเสื่อมได้เขารับประกันเลยว่าอาการเข่าเสื่อมนี่เอาไปฉีดพ่นอย่างเดียวอันนี้แบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำนะครับแต่ว่าแพงหลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลยคิดว่ามันต้นทุนสูงเนาะต้นทุนสูงอันนี้เป็นการวิจัยของเขายังไม่เผยแพร่หลายเขาก็เลยเอามาคิดใหม่บาทนี้บ่ได้แล้วเงินก็บ่หลายทุนก็บ่หลายเอานะครับในที่สุดก็พระกุอวยพรได้สูตรใหม่วิธีการทำแบบใหม่มาให้แจ้งพี่น้องเบิ่งแจ้งผู้นั้นผู้นี้ไปเบิ่งไปไสลองเบิ่งดูนะครับหลังจากนั้นก็ได้คำตอบกลับมาว่าอันนี้มันตากแดดแล้วมันละลายได้ว่าซั่นเด้มันเป็นน้ำในยูบยูแล้วมันหายไปได้ว่าซั่นอย่าไปตากแดดเด้อ1เราอย่าไปตากแดด2อย่าอยู่ในที่อากาศร้อนอบอ้าวเด้บ่ตากแดดแต่ไปค้างไว้อยู่ในกออันค้างต่อเสาไฟก็บ่แม่นแนวได้เนาะมันละลายได้มันเป็นน้ำได้2นะครับจริงๆมันก็เป็นน้ำยากอยู่ดอกสาอยู่อันนี้ข้อที่1ข้อที่2นี่ก็คือย่ามมันอันยักอันลิ้นแตกขี้ซบแตกนะอย่าไปตุ้ยใส่ขี้ซบเด้อมันเป็นสมุนไพรชนิดทานะครับภายนอกไม่ใช่รับประทานหรือแลบลิ้นแป๊บๆเลียลิ้นบ่แม่นได้เดี๋ยวมันถึกเข้าไปข้างในได้แม้นอยู่ในส่วนผสมอย่างอื่นนะอย่างน้ำมันงาดำนี่มันกินได้แต่ใบวานสนหรือใบพลับพลึงนี่เขาบ่ให้กินนะมันเป็นกรรมวิธีอื่นๆถ้าจะกินต้องทำเป็นกรรมวิธีอื่นๆอย่างหากมันนี่อย่างเงามันนี่เอาไปเฮ็ดแนวอื่นกินได้เนาะแก่นั้นแก่อันนี้ได้ใบมันนี้เอามาสำหรับประคบอย่างเดียวนะครับประคบอย่างเดียวส่วนเอ็ดแนวอื่นสำหรับการเอาไปกินมีกรรมวิธีอย่างอื่นนะครับมันไม่ใช่แนวนะที่จะเอามาตุ้ยใส่ปากอีเวเด้อเด็กน้อยที่ผิวบางก็อย่าไปใส่เด้ออย่าไปท่าเด้อพี่น้องที่มีผิวบางยานมันเกิดผื่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นข้อควรคำนึงนะครับข้อควรคำนึงในก่อนใช้งานนะครับอันนี้ฝากอีโวอีเมลคุณลุงคุณป้าขอบคุณคุณพ่อไพศาลคุณพ่อไพศาลแจ้งมาทางไลน์ว่าใส่ดีอยู่เด้อพระสันผมฝากคุณพ่อกำไปเนาะได้รับจากพ่อกำหรือวะเนาะนะครับขอบพระคุณมากและก็แฟนรายการติดตามเป็นประจำสำหรับวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็รายการของเรานะครับ
ก็ขอบพระคุณไปทางคุณพ่อสุพลยงบรรทม FC รักเนาะ FC รักนะครับFC รักได้ฟังประจำประจำบริปากบริติ่งได้ยิ้มไปเป้ยแล้วก็แนะนำดีอยู่ได้นะเอ็ดนั้นเอ็ดนี่เด้อสันขอบพระคุณคุณพ่อนะครับที่ให้กำลังใจเวลาสิมืดแล้วนะครับเหลืออีกไม่มากนักนะครับมื้อนี้โทรศัพท์ได้อยู่กับผมเด้อแม้เจ้าเฮือนของผมเพิ่นเอาไปอันมันยังก็อันพลัดพลัดนะเพิ่นเอาไปซื้อของเพิ่นว่าจนลืมเด้เถื่อก่อนก็ได้จนหมดอายุซื้อจนหมดเวลาซื้อมันยังเหลือค้างเงินอยู่ใน200พุ่นโอ้ยเพิ่นเลยเอาไปซื้อแล้วมื้อนี้คนละครึ่งพลัดนะเพิ่นเอาไปแล้วมื้อนี้โทรศัพท์บ่ได้อยู่กับผมไลน์ก็มันก็สิโพอยู่ทางคอมพิวเตอร์อยู่ดอกขอพระคุณพี่น้องนะครับทุกกำลังใจที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับ

0: แขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พอเอ้ยเออว่าให้เยาเอาเหลืองคอยได้หันคอยได้หันคอยได้หันเปิ่นว่าบางเดือก็ได้เนาะเออคนที่สอนน่ะแม่นแม่เจ้าเฮือนอยู่บ่หรือว่าคนอื่นไปแล้วเอออ่ะอันนี้ฝากเป็นความสุขความมนต์สืบในเรื่องของเสียงเพลงนะครับเนื้อเวลาอีกไม่มากนักนะครับ37ปีแห่งการสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่ง2คอนเด้อสุขที่13คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาอย่าลืมฝากไปร่วมชื่นชมยินดีด้วยกันนะครับวันศุกร์ที่23อยู่2คอนเด้อวันศุกร์ที่23นี้มีกิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3นะครับภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรนะครับมีกิจกรรมหลายกิจกรรมเช่นส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญาราศีนิทรรศการองค์การคาทอลิกการเสวนาเส้นทางบุญราศีบุญราศีสู่การเป็นนักบุญนะครับอันนี้ก็เป็นการเสวนาส่วนบ่ายก็มีพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์นะครับและกระทรวง18นาฬิกาชมการแสดงแบบอลังการแสงสีเสียงแบบอลังการเป็นการแสดงเสริมศรัทธาสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศีสองคอนนะครับเป็นการแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญการเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสกีสองคอนนะครับพอจบการแสดงเขาก็สีร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาจากนั้นก็เคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันที่24ตุลาคมมื้อที่2ครับในช่วงแรกในช่วงเสาๆก็มีพิธีเสกสารศาลาพิธีเสกสารแม่พุทธาและก็กิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนเวลา10นาฬิกาโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาไปแสวงบุญน้ำกันอยู่2คอนเด้อนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับรายการอื่นๆข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆติดตามช่วงข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์ของเฮากันแล้วกันเด้อมีการสลองวัดแน่เสกวัดใหม่แน่การสวดสายประคำแน่แล้วก็เรื่องราวของประชาสัมพันธ์อื่นๆนะครับมื้อนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยลาพี่น้องไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอพระคุณและสวัสดีครับ

สมัยตะกี้เนี่ยแม่นความได้เนาะไปเบิ่งหนังไปเที่ยวงานโอ้ยงานโอมพาผู้ใดมีโปรเตสไซนี่โอ้ยอ่านเลือบมามาบแล้ว มันบ่

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระโอรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633334

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงินการเงิน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมาลชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมาลทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระโอรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองคอนแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญาราศีมรณะสกีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญาราศีชมนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญาราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรช่วงบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคฤหัสถ์รุ่นที่1เวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญาราศี2คอนซึ่งก็จะเป็นการแสดงการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการเป็นพยานถึงชีวิตของมรณะสกีแห่ง2คอนจากนั้นก็ขอเชิญร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับขอเชิญร่วมพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญของการฉลองโดยเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่ง2คอนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญาราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุก็ฝากพี่น้องไปร่วมชื่นชมยินดีและฉลอง37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่ง2คอนมุกดาหารวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโบ125จำกัดแจ้งวันหยุดครับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569วันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชวัดแม่พระรับสารน้องเดินดอนขาวโดยคุณพ่อสุกิจนารินรักเจ้าอาวาสก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กของคุณพ่อแจ้งกำหนดการมิสซาคุ้มต่างๆประจำเดือนแม่พระโดยวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมคุ้มสามัคคีพัฒนาวันศุกร์ที่16ตุลาคมคุ้มทานตะวันวันเสาร์ที่17ตุลาคมคุ้มดอนขาวประกอบพิธีกรรมบริเวณหน้าถ้ำแม่พระพิธีเริ่มเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอเชิญร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคม2569พิธีบูชาขอบพระคุณ 19:30 น.มิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีมิสซาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญชกอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีมิสซาอุทิศให้ผู้ลงลับและเสกสุสานเวลา 10:00 น.โดยคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสมิสซาปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 19:00 น.เสกสุสานศักดิ์สิทธิ์วันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.อัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่วันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้วันที่6พฤศจิกายนมิสซาเอกวาลเวลา 19:00 น.และวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเวลา 6:00 น.ณสุสานวัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่สกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 20-26 ตุลาคมนี้โดยวันแห่ปราสาทพึ่งจะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมส่วนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม12วัน12คืนเริ่ม16ตุลาคมถึง27ตุลาคมวันไหลเรือไฟวันที่26ตุลาคมนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศจากนั้นทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก18ไตรพระทรงที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สนับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดล

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 22:50 น.ใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระโอรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกมิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ089863349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหูแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมิเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมุ่นสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงพิ้นเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองเสียงเมงตอนคิโตเบิ่งกลสมภาร

นิทานเหลืองเสียงเมงตอนฮิโตะเบิ่งกลสมภารก่อนที่สิเล่านิทานหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็งวากไปเบิ่งทั้งนอกห้องทรงแน่น้อยนึงดินฟ้าอากาศเป็นเท่าเลือบางเทือบางตอนลมมันกระพัดวีวีวอยเย็นจ้อยมาคือกันได้บางเทือก็ฮ้อนเนาะฤดูการพันเปลี่ยนเวียนไปในเหลืองนี้คือกันพี่น้องเมื่อจากนาหนาวมันก็เข้านาฮ้อนลมวีวอนพัดขี้ดินงอนไงกอไผ่มันกะไกวสีแอดแอจอแจเพิ่งดูดน้ำหวานดอกงิ้วกะบานดอกมะม่วงกะออกประดับป่าดงพงพนาไพ่บางเทือมันกะมีฝนตกมาไหลห้วยห่ำยามฝนตกห่ำมาไอขี้ดินมันกะหอมบ่แม่นหอมธรรมดาหอมกลุ่มดอกกระเจียวน้อยถึงผักหวานผักอีลอกกระพากกันป้งแตกตนใบไม้ใบเตาะใบอ่อนออกงามคุณนั่นเนาะพี่น้องเนาะเข้าสู่นาหอนวัดมองหนึ่งวัดนี้มีหลวงพ่อผู้หนึ่งเล่าเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่พี่น้องแล้วก็วัดนี้เองบังเอิญมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งพี่น้องกับสวงนาหอนเนาะมะม่วงต้นนั้นก็หน่วยดกคักๆหน่วยดกกระดักกระด้อฝนตกห้วยห่ำดอกมะม่วงมันออกมามะม่วงน้อยมันก็ซ่อนออกมาจีมออกมาเว้าแล้วก็น้ำลายมันอยากกินเนาะน้ำลายเหยแต่ว่ามันยังบ่ทันใหญ่พี่น้องมะม่วงน้อยหน่วยกับพอดีเป็นตาเอามีดปาดเครึ่งแล้วก็คุยแจ่วประแดกโดยเฉพาะประแดกบ่องเนาะน้ำปลาหวานแน่บ้านเฮาก็ได้ว่า ประแดกต้อนแน่โอ้ยเป็นตะคุยเนาะใส่มะเผ็ดในจังน้อยหนึ่งโอ้เสร็จแซ่บพุ่นละมือหนึ่งเสียงเมียงเล่าไปเอธุระให้พระราชาอยู่แถวแถวนั้นพอดีพี่น้องครับแล้วก็ย่างเลาะเล่นไปเรื่อยๆแล้วตามภาษาจนไปฮอดวัดมงนั้นพอดีช่วงนั้นแดดกำลังออกหอนเกินกับไม่ใหญ่ตอนนี้ละหอนพอดีเหงื่อไหลไข้ย้อยเย็นแน่จังน้อยก็ย้อนฟังนิทานจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่ละเสียงเมียงเราก็กำลังหอนแดดก็หอนเหงื่อก็ไหลแล้วเลียวเห็นมากม่วงหน่อยอ้าวของแซ่บผู้หลังคนได้นี่เพิ่นว่าของแซ่บคอยน้ำเลียวมาบขึ้นไปเห็นมะม่วงน้ำลายก็ไหลยืดออกมาพุ่นแล้วเสียงเมียงเราก็เลยค่อยๆหยางเข้าไปในวัดไปเห็นเจ้าอาวาสไปเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ต้นมะม่วงพอดีเราก็เลยเข้าไปขอมะม่วงกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลียวเบิ่งเสียงเมียงนำแน่แต่งตัวไม่น่าไว้วางใจพุ่นว่าหลวงพ่อก็ได้เนาะคนเขาต้องแต่งตัวดีได้แต่แต่งตัวดีลายกับบ่คักเพราะว่าทุกมื้อนี้โจรมาในคาบของคนแต่งตัวดีผูกไทยใส่สูท เบิ่งบ่ออกเนาะกันคือสมัยตะกี้มีหนวดมีเข่าพกปืนพกมีดพกดาบนั่นน่ะโจรอย่างแน่นอนไม่ใช่โจรธรรมดาโจร500เดี๋ยวนี้โจร1,000แล้วพี่น้อง แต่ใส่สูทผูกไทยต้องโจรแสนโจรล้านเนาะมันเอาไปเมิดอย่าเส้นให้กันแล้วกันไม่ใหญ่เอ้ยเอกสารสำคัญเจ้าหันเนาะโจรกูมือนี่บ่ได้ปล้นพี่น้องเอาประกาศดามเดียวมาให้ก็ได้แล้วที่ดินเจ้าฮะเงินเจ้าฮะสมบัติเจ้าฮะบัญชีเงินธนาคารเจ้าเมิดแล้วเนาะบางคนเบิ่งแต่หน้าก็ยืนบัตร ATM พร้อมรหัสให้แล้วอุ้ยอ่อนฮักกระตู่ผลเราเบิ่งอย่างกระดักกระดอก็ยอมเสร็จในเมิดเอาให้เมิดเนาะบอกรหัสพร้อมกับมีได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเลยเนาะสำหรับคนมีเงินดอกว่าหลวงพ่อกะเหลียวเบิ่งสิ่งตาน้อยสิเสียงเมียงแน่จักหน่อยหลวงพ่อก็ว่าโอ้ยปล่อยให้มันใหญ่ซะก่อนล่ะว่ะอย่าฟ้าเอาไปกินโยมเอ้ยมะม่วงมันยังหน่วยน้อยอยู่เอาไว้ให้มันสุกซะก่อนเนาะเพิ่นว่าหลวงพ่อก็ได้โอ้ยมะม่วง
มันกระดกกระดอบ่เอาลายหน่วยดอกหลวงพ่อขอจักสี่ห้าหน่วยพอเหอะหายยากนี่นะนะนะหลวงพ่อนะเพิ่นว่าโอ้ยห้าหกหน่วยก็บ่ได้ขั้นเจ้าเอาไปห้าหกหน่วยผู้อื่นก็มาขอห้าหกหน่วยคือกันหมักหมวงคอยมันก็เมื่อต้นเท่านั้นแล้วเราอะหลวงพ่อเว้าไปนำกับสิงตาใหญ่ใส่นำเมื่อกี้นี้สิงตาน้อยได้เนาะโอ้ยเสียงเมียงยังบ่ละความพยายามขอซิมจักหน่วยแน่นะหลวงพ่อน่ะหน่วยเดียวก็บ่ได้หลวงพ่อก็ได้ขั้นยักซิมอลีพุ่นมองมันกองจุนพุ่นอยู่มันตกมันล่นพุ่นโอ้ยมันตกมันล่นมันก็บ่แซ่บล่ะครับหลวงพ่อเสียงเมียงขอแล้วขออีกหลวงพ่อกับบ่ให้ในที่สุดก็เลยบ่ได้กินมากม่วงหน่อยเสียงเมียงถึงศูนย์ให้หลวงพ่อถึงหอนน้ำแน่อยากกินก็อยากกินมันจะอดใจไหวมั้ยเนี่ยหลวงพ่อหยังมาขี้ที่กระดักกระดอเดี๋ยวบ่ได้บ่ได้ต้องหาทางแก้แค้นเพิ่นว่าขึ้นไปนำย่างออกจากวัดไปนำหลายมือต่อมาเฮืองเป็นสวงไก่หอดยามพระราชทานยศเหลือนขันโดยเฉพาะให้พระพี่น้องเนาะเสียงเมียงก็แต่งเครื่องแบบมหาดเล็กเต็มยศไปหาหลวงพ่อวัดนั้นทำทีว่ามาราชการแถวนั้นแล้วก็เข้าไปเว้ากับหลวงพ่อโฆษณาตัวเองโอดตัวเองเว้าตัวเองประสาสัมพันธ์ตัวเองว่าเป็นหมอทำนายแมนทำนายอนาคตใดคิ้วคักคักหลวงพ่อเห็นว่าการแต่งตัวดีแล้วก็เป็นมหาดเล็กของพระราชาหน้าเสือถือใดก็เลยให้สิเมียงอ้าวว่าจังสันมาลองทำนายหลวงพ่อบักเด้อในฐานะที่แต่งตัวดีหลวงพ่อเชื่อแล้วเพิ่นว่าหลวงพ่อนี่ก็ได้เนาะเบิ่งให้หลวงพ่อดูปีนี้สิได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอยู่บ่เพิ่นว่าสิเมียงกะทำที่ถามหันถามนี้เอาวันเดือนปีเกิดวันตกฟากทำเป็นคิ้วงอแน่จังน้อยนับข้อไม้ข้อมือลูบไปนำลงไตแน่เพิ่นว่าจะนับนิ้วเท้าด้วยก็ไม่สมควรของหมอเพิ่นว่านับข้อมือแทนดีกว่าคำนวณดวงสตาแล้วก็นับนิ้วนับมือนับนั้นนับนี้ขีดจุลักจักจีกเรียบร้อยโอ้ปีนี้นี่ดาวล่าหูเขาแสกพระจันทร์และพระเสาร์บ่ได้ครอบพระอาทิตย์พระอาทิตย์ยังเจิดจ่าอยู่ดวงสตาของหลวงพ่อปีนี้น่าสะพุ่งแห้งน่าจะพุ่งแรงแซงทางโค้งนะเพิ่นว่าเบิ่งตามการโคจรของดวงดาวต่างๆแล้วนี่หลวงพ่อน่าสิได้เหลือนขันเหลือนยศเด้อปีนี้เด้อเว้าไปนำกันเงยหน้าเบิ่งหลวงพ่อนำเสียงเมียงก็ได้ว่าเนาะเว้าปานหมออลีได้บัดนี้แล้วก็เว้ากับหลวงพ่อต่อว่าแต่ว่าหลวงพ่อครับการคำนวณดวงสตาแบบนี้ขั้นบอกเวลาตกฝากคาดเคลื่อนไปน้อยเดียวเท่านั้นการทำนายกะสิคาดเคลื่อนไปนำแต่ว่าหลวงพ่อแน่ใจบ่ล่ะว่าเวลาตกฝากของหลวงพ่อน่ะตรงบ่หลวงพ่อก็เลยตอบโอ้โอ้ยบ่แน่ใจดอกเด้อโยมเด้อพ่อแม่เพิ่นบอกมาจังซั่นล่ะหลวงพ่อก็จำมาก็จักว่าแม่นหรือบ่เด้อนั่นจริงเมียงก็ได้ว่าเพราะฉะนั้นเพื่อใหแม่นขึ้นเพื่อให้ทำนายและก็คำนวณเวลาตกฝากได้ 100% ต้องเบิ่งลายกลหลวงพ่อนะครับฮะเบิ่งลายกลหลวงพ่อวะติหลวงพ่อตกใจตั้งแต่เกิดมายังบ่เคยให้ไผมาเบิ่งลายกลจักเถื่อเนาะแม้ตั้งแต่เกิดมาเป็นหลวงพ่อนี่นะใครก็ไม่เห็นลายกลของหลวงพ่อหรอกเพิ่นว่าตกใจแล้วเราก็ได้เนาะเคยได้ยินจักเถื่อแล้วหมอใส่สิมาเบิ่งลายกลเนาะมีแต่เบิ่งลายมือโอ้หมอเพิ่นเบิ่งลายมือกระจอกไปหมอเบิ่งลายมือบ่แม่นเสือถือบ่ได้ตำราเบิ่งลายกลนี่เป็นตำราโบราณขนานแท้เอามาจากหนุ่มนักคนผู้ไทยนะคนที่หูตอนนี้ก็มีอยู่บ่หลายคนดอกการเบิ่งลายกลที่สามารถทำนายอนาคตได้แม่นย่ำที่สุดและก็เบิ่งย้อนอดีตเวลาตกฝากได้ 100%หลวงพ่อสนใจบ่ล่ะเพิ่นว่าโอ้ยก็สนแล้วเว้ยมันคักมันแม่นปั่นนั้นก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยหลวงพ่อก็โก้งโค้งขึ้นเปิดผ้าเสบงออกให้เสียงเมียงเบิ่งหลายกลเพื่อสิทำนายทายทักดวงสตาของหลวงพ่อเสียงเมียงก็เอาขี้มินหมอที่ลักหลีเสียงพกมาเอามาท่ากลของหลวงพ่อท่าบ่แม่นท่าธรรมดาครับท่าจนดำปิดปี่พุ่นล่ะ
พอท่าแล้วก็ฮ้องว่าโอ้ก้นหยังจังมาดำป่านนี้โอ้ยดำกระดักกระดอดำคักดำแหนเนาะโอ้ยเบิ่งบ่ได้เบิ่งบ่ได้ดำพูดหลวงพ่อเว้าแล้วก็บ่ได้เว้าธรรมดาครับยกขาขึ้นทีบหลวงพ่อล้มปะงางไปบัดหนึ่งจากนั้นก็หันหลังย่างหนีออกจากวัดปล่อยให้หลวงพ่องงอ้าวแม่นบ่ก้นหลวงพ่อมันดำปานนี้ติหลวงพ่อก็งงแล้วเนาะถูกทีบก้นล้มปะงางลงปานนี้ส่วนแม่ใหญ่ทำนายลายมือก็จะไปหาทำนายไล่ก้นไล่หลังไล่อย่างอื่นในไม่ใหญ่เด้อเจ้าเนี่ยว่าหลายย่างหลายเมื่อเวลาเจ้าแล้วหันเพิ่นว่าเนาะ

生命ตอนกินยาทายเสียงเมงตอนกินยาทายพี่น้องคือสิจำได้นะครับหลวงพ่อถึกเบิ่งลายกลและกระทึกทีบกลจนเสียล้มแต่ๆๆๆๆเป็นภัยก็ยักหายเป็นภัยก็สูญแล้วเนาะหลวงพ่อคือกันถึกเสียงเมียงเอาขี้มินมอท่ากลถ้าแล้วยังบ่พ่อยังมาดูถูกว่ากลหลวงพ่อดำแล้วก็ทีบอีต่างหากแล้วก็สูญคือกันนะครับบ่แม่นสูญธรรมดาสูญขึ้นจนหูแดงสูญกระดักกระดอลุกขึ้นมาใดแล้วก็เลียวหาแนมหาเสียงเมียงเห็นแต่กลอยู่ไว้ไวไปไกลลิบๆแหละแล้วก็เลยได้แต่หองปอยสไลจมนำโอ้ยน้อบักอันนี้บักอันนี้เดี๋ยวสิไปฟ้องพระราชาให้ลงโทษมึงเด้อฟ้องไปนำหายไปนำเจ็บใจแห้งต้องหาทางเอาเหลืองให้ได้หลวงพ่อคิดดูว่าหลวงพ่อเราก็บ่ฮู้จักเสียงเมียงมาก่อนเล่าก็ฮู้จักแค่ว่าผู้นั้นเป็นมหาดเล็กของพระราชาแต่งสุดก็แต่งสุดมหาดเล็กแต่งสุดข้าราชการเนาะก็เลยจำว่าเออนี่ละบ่ผิดคนละเพิ่นว่าพี่น้องก็ฝ่ายเสียงเมียงแก้แค้นหลวงพ่อสำเร็จความสูญเมื่อตอนที่มาขอกินมะม่วงน้อยก็หายไปแล้วบาดนี้ความสูญก็คลายลงเมื่อหอดเหื่อนแล้วบาดนี้คิดใดโอ้หลวงพ่อต้องไปฟ้องพระราชาแน่ๆเลยเราก็คิดหาทางออกไม่ได้นะมีทางเข้ามันต้องมีทางออกเสียงเมียงก็ได้เนาะถ้าไม่มีทางออกแล้วมันจะมีทางเข้าได้ยังไงปัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ปัญหาทุกอย่างไม่มีให้กุ้มมีแต่ให้แก้เพื่อแก้ปัญหาเสียงเมียงกะจัดการไปหายาท่ายมากินยาท่ายเข้าไปเล่ากระท่ายยันมือยันคำกินแล้วก็ท่ายท่ายแล้วก็กินยาได้แต่บ่ได้กินข้าวกินปลาพี่น้องจุลักจักจักกรากอย่างเดียว นั่นแหละคือมันไหลลงทำไมใหญ่เนาะไอ้ก็กำลังกินข้าวพอดีกำลังจำเป๊ะๆอยู่จะยังเว้าเหลืองนี้นะเนาะ ในที่สุดสิ่งเมียงเข้าเฝ้าพระราชาบ่ได้ฝ่ายหลวงพ่อมือต่อมาก็จัดแจงแล้วหลังจากเพลินหลวงพ่อก็เข้าเฝ้าพระราชาสิให้พระราชาหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ในฐานะที่เอาขี้มินหม้อมาทาก้นหลวงพ่อเราจะหายเนาะบางอาจเอาขี้มินหม้อมาทาก้นหลวงพ่อนี่แหละ

ัว20ปลาซ่ากะสีให้เบิ่งพวกหนังอยู่นี่เด้หลวงพ่อก็ไปเบิ่งหน้าคนนั้นเบิ่งหน้าคนนี้อันนี้ไม่มีสิวเสี้ยนอันนี้ไม่มีตุ่มเลยนะใช้ยาอะไรทาเนี่ยหน้าขาวเป็นแว่นเลยนะเนี่ยหลวงพ่อก็ไปเบิ่งหน้าคนนั้นคนนี้เบิ่งจนมืดทุกแถวนะครับบ่มีปลาซ่าก็บอกว่าดูมหาดเล็กซุ่มอื่นแล้วนะแถวนั้นก็ดูแล้วหลวงพ่อดูทีละคนแล้วเนี่ยยังจำไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เจอใช่ไหมพลัสซาเสียงล่อหลวงพ่อก็เบิ่งแล้วนะครับเบิ่งแล้วเบิ่งอีกลูกทางพลัสซาก็สั่งมหาดเล็กซุ่มอื่นมาเลี้ยงแถวให้หลวงพ่อเบิ่งเบิ่งจนมืดล่ะพลัสซาก็เลยบอกอ๋อหลวงพ่อดูหมดแล้วยังไม่เจอใช่ไหมยังไม่เห็นใช่ไหมวันนี้ขอนิมนต์กลับวัดก่อนนะจำวัดได้ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่าโอ้ยจำไม่ได้จำวัดไม่ได้หลวงพ่อจำวัดมาได้เนาะเอาทำไมล่ะหลวงพ่อกลับมาได้ก็ต้องจำวัดได้กลับได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจำวัดเป็นช่วงเพลงจำวันนี้แถวนี้เวลานี้มันอาบัตนะโยมครับพี่น้องบรรลซากันนิมนต์ให้หลวงพ่อกลับไปวัดก่อนมือต่อใหม่มือมาต่อใหม่นะครับบ่แม่นมือใหม่ต่อมาอันเดียวกันเนาะบรรลซาก็ให้มหาดเล็กซุ่มอื่นมาเบิ่งหลวงพ่อก็เบิ่งมัดล่ะยังบ่เห็นยังบ่ถึกยังบ่แม่นไผจักคนเวลาผ่านไป3มือมหาดเล็กทุกคนมาเลี้ยงนาให้หลวงพ่อเบิ่งล่ะก็ยังบ่แมนมืดเท่านี้บ่พะยะค่ะพลาซ่าก็คิดใดยังเหลืออีกคนหนึ่งก็คือเสียงเมียงก็เลยให้คนไปห้องเสียงเมียงมาเฝ้าเสียงเมียงก็ให้เขาหามมานะครับขึ้นแคร่มาเฝ้าพลาซ่าแล้วก็ทูลว่าหลายวันมานี้ข้าพระองค์ป่วยไม่สบายเดินไม่ได้เหินก็ไม่ได้เพิ่นว่าถ้าพูดต่อกันก็คือเดินเหินไม่ได้แต่หนุ่มนั้นคนผู้ไทยเว้นวรรคให้กวนเพิ่นว่าเนาะก็เลยบ่ได้มาเข้าพลาซ่าขออภัยโทษด้วยพลาซ่าก็บ่เป็นหยังบ่เว้าหยังครับเพราะเบิ่งสารรูปเสียงเมียงแล้วจ้อยหน้าตาซูบซีดแก้มตอบจ้อยบ่แม่นธรรมดาจ้อยคักๆเป็นแต่อีตนคักๆนี่ล่ะพลาซ่าก็เลยหันไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อมหาเล็กคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วใช่หรือเปล่าหลวงพ่อหลวงพ่อก็เคยเห็นหน้าเสียงเมียงตอนผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเนาะอ้วนท้วนสมบูรณ์พอเห็นหน้าเสียงเมียงตอนสารรูปคล้ายผีตายซากก็เลยจำบ่ได้หลวงพ่อก็เลยว่าคนนี้ก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่แมนหลวงพ่ออุตส่าห์มาฟ้องพระลาครับแต่วันในที่สุดก็หาคนเบิ่งลายกลของหลวงพ่อบ่ได้อีกทางมันก็ผ่านมาหลายมือแล้วเนาะความสูญของหลวงพ่อก็หายไปแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยเสียงเมียงพี่น้องรอดพ้นจากการถูกลงโทษก็ตามเนาะแต่ว่าตัวเองต้องกินยาทายจนเป็นไข่บ่แม่นไข่ธรรมดาไข่อีหลีอดเข้าจนจ้อยไม่แง่งทนทุกข์อยู่หลายมือบ่ต่างกับติดคุกเท่าใดดอกเนาะพี่น้องเนาะเที่ยงแต่ว่าบ่เสียซื้อเสียงเท่านั้นล่ะอ่ะนะครับไม่ใหญ่ก็พอใหญ่ก็อย่าไปเอ็ดกันแล้วกันเถอะกินยาท่ายบ่แม่นธรรมดาเด้เนาะเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกระถิ่นผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระปลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขนาด30มิลลิลิตรราคา120บาทบริการส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรศัพท์สั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349กราบงามๆด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครพบกันเป็นประจำ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาความสุขความมนต์ซึนเริ่มต้นขึ้นแล้วทางนาปัดวิทยุของเฮาและก็ทักทายไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ด้วยเด้อซึ่งก็มื้อนี้มาพร้อมกับบรรยากาศดีเหมาะแก่การเอ็ดวีเอ็ดงานอยู่ได้แดดยังมีออกแต่ว่ามื้อเสาร์นี่โป๊ยตี4กว่าเกือบตี5ฟ้าบึมบั่มบึมบั่มจนปิดสถานีไปหน่อยนึงละอีเมเอ้ยขนาดพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าบ้านเฮาบ่มีฝนได้หั่นแต่ว่าลามาซูนก็เมฆลาปะท้ายกันขนาดมือสวงไกลสิแจงเนาะหลายมงหลายบ้านหลายหมู่บ้านฝนก็คือสิตกคือกันนี่ละเนาะอีเมเนาะมันห่ําเข้าบ่หรือแนวเลยเนาะหรือว่ามันคือมือติดเทียนมาแล้วมือระลึกถึงผู้ล่วงลับมาแล้วฝนมันสิมาอีกบ่วันติดเทียนอยู่นาโพนี่1พฤศจิกายนติดเทียนติดเทียนปีกายนี่ก็1พฤศจิกายนนี่ก็โอ้ยฝนห่ำมาอย่างไงสวงเสาๆเนาะปีนี้คือสิบ่ห่ำมาดอกเนาะอีเมเนาะวันที่31ตุลาคมมิซาอยู่สุสานเวลา19นาฬิกาเป็นมิซาปิดเดือนแม่พระพี่น้องทางบ้านเฮาก็ขอเชิญกันแล้วกันเด้อส่วนทางนี้เราใหม่ก็ตั้งแต่วันที่30 31พี่น้องทางแต่แฮก็วันที่6วันที่7บ่ตรงกันปีนี้เนาะสำหรับมิซาเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์ไม่ตรงกันสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเอาไปทาครับทาบางๆนวดเบาๆ1ขวดนี่ทาท่ามื้อละ3เทื่อนี่สามารถทาได้1สัปดาห์1สัปดาห์ประมาณมื้อ7มื้อแต่ถ้าปุ่มเสื้อปุ่มเสื้อแล้วมีฮอดได้4 5มื้อมันก็หมดบางคนก็เจ็บหลายเนี่ยเจ็บดุเนาะหนังหึงแบบผมนี่มื้อละ6 7ชั่วโมงแล้วโยปุ่มเสื้อเด้กว่าสิลุกได้ก็หมดไป2เที่ยวพุ่นได้หนังแต่ละเทื่อก็ได้ส่วนพี่น้องที่แตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดแมงงอดแมงเงาเฮานี่ล่ะตอดนี่เอาแบบชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งไปท่าเด้อแขนหักขากระลุยนี่มันเจ็บได้มันเจ็บเฮาก็เอาไปท่ามงมันเจ็บๆหั่นละบรรเทาอาการปวดเด้อมดกัดนี่มันเป็นตุ่มนี่หรือว่าฝีหนองนี่เอาไปท่านี่ยุบได้พี่น้องยุบยุบยุบเออขอบคุณพี่น้องทางหนองผือมื้อเสาร์นี่ก็ตากฝนมาถามว่าบ้านเจ้าฝนตกอยู่บ่เราก็มองว่าตกคือกันนี่แหละว่าซั่นแต่ว่ามันเมินแล้วสายๆนี่จังหน่อยเนาะเราก็ตากฝนมานําเอาขวดเป้ามานํายานซื้อผิดต้องเอาขวดเป้ามานําอีพวกเมื่อคืนนี่ฮะโอ้ยนอนยากขนาดว่าซั่นอยากมาซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี่ละเมื่อคืนนี่โอ้ยทนบ่ไหวแล้วไปซื้อให้อีพวกแน่ว่าซั่นนะขอบคุณพี่น้องทางหนองผือเด้อพี่น้องทางมงอื่นถ้าเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมันทรมานได้อย่าไปทรมานนะครับมาเอาครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยไปลองทาเบิ่งแล้วจะติดใจเด้ออีเมเดอร์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดพี่น้องที่เป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์เด้ออย่าลืมได้อย่าลืมได้สิ้นเดือนแล้วได้เดือนนี้ทางสมาคมกระแจ้งมาว่ามีผู้เสียชีวิตสมาชิกที่เสียชีวิตนะจำนวน280รายและก็สมัครใหม่616คนยอดสมาชิกคงเหลือ 108,950 คนเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เสียชีวิตญาติผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น131,740 บาทอันนี้เป็น
รายการของสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ระหว่าง26สิงหาคมถึง25กันยายนสมาชิกจะต้องชำระเงิน350บาทเด้อเดือนนี้350บาทฝากไปจ่ายเด้อรับสวัสดิการไปสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาพูล125จำกัดบางท่านก็ไม่ได้สมัครขอรับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตได้ก็จะได้รับสวัสดิการอื่นๆไปแต่สมาชิกที่ขอรับนี่ก็จะมีพิเศษหน่อยนะครับได้เงินกลับคืนมาหลายอ่ะอันนี้ก็ได้นำประชาสัมพันธ์ครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอยเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตู้นี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทือครับ3เทือนวดแขนนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบหนึ่งละได้เขาจัดรายการ2ช่วงเนาะแล้วก็ช่วงยามมื้อแรงมื้อแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือช่วงที่เจ็บนะเอ็ดวีเอ็ดงานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทือนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่สิใช้เวลาหึงอยู่เด้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาหึงเด้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะคอตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่เด้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทือในการสกัดแต่ละเทือต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าสิได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้บ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดนะได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปได้สิเฮ็ดนะไทมันจังสิอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอุ่ยนี่ล่ะลูกยางกับกงโกกงโกอยู่บ่เซาอาทิตย์ต่อมากับคืดใดเอ๊สมัยตะกี้ผมถึกรถส่วนเขาก็เอาน้ำมันง่าแล้ววะมาทาเอ๊มันเจ็บแบบนี้เป็นยังเขาจึงเอาวานศูนย์มาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ้งน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุน ก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะติมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นนี้เอาปรุงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพิ่นนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกอันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาไกลตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกในอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้า10แพงในจังน้อยเด้10แพงในจังน้อยซองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาทซองขวดแต่สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่ซอง100กว่าก็มีเด้ในลาซาด้าเพิ่นจัดเซตให้นะแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอ่ะอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเฮิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหั่นล่ะเนาะอีเมลเนาะ จะสั่นละ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทได้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนื่องทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโฟ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยลาอิโปอิเมะไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กราบงามๆด้วยความเคารพมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราฟังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์วิทยุนาโพเรดิโอพี่น้องครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบาลมักหองไวยากพะนะครับประมาณนี้ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเก็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นมงนี้ในกระตุนกระตูนอกจากนั้นแล้วยามหัวตกหมอนเอ็นพลิกก็ใช้ไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไปตุ่มขั้นจากมดแมงไม้กัดต่อยหรือต่อแตนแมลงป่องแม่งอดแนะนำให้ใช้ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคา120บาททาบางๆนวดเบาๆนวดสักพักไม่ต้องทาซ้ำอีกสักพักก็จะลืมไปเลยว่าปวดจากอาการมดกัดแมงไม้กัดต่อตอดแมงป่องหรือแมงงอดตอดอันนี้ไม่ต้องทารอบ2ทารอบเดียวแต่ว่าสำหรับต่อกับแตนก็ประมาณ2ชั่วโมงทาซ้ำอีกรอบก็จะลืมไปเลยว่าต่อและแตนตอดครับสนใจสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349อยู่ทางท่าแร่ติดต่อสอบถามได้ที่สทต้อยสมจิตมังกายส่วนทางวัดวนาสามัคคีก็ติดต่อสอบถามที่ครูน้ำฝน0970324474อันนี้หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานอกจากฟังผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอแล้วก็ยังสามารถติดตามที่เว็บไซต์ของเรา napoleradio.com อันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากเว็บไซต์ของเราแล้วก็ยังมี emythunderradio.com tvtwit.tv radio gardenพี่น้องพิมพ์หาคำว่าจังหวัดสกลนครก็จะมี2สถานีให้ติดตามรับฟังทางเรดิโอกราเด้นอันนี้ก็ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูนี้ตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันจาก1มกราคมถึงวันนี้พระอวยพรเฮามีชีวิตมาถึง286วันแล้วพี่น้องเหลืออีก79วันจะเป็นวันของเราหรือไม่เหลืออีก79วันจะถึงวันสิ้นปีชีวิตของเราจะถึงวันสิ้นปีหรือไม่บ่ฮู้คือกันสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ฝากไว้79วันนี้กับสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนพี่น้องคาทอลิกของเราฝากไว้สุดแท้แต่ความเมตตาของพระฝากไว้ในพระเมตตาของพระนะครับพี่น้องครับวันนี้13ตุลาคมเหตุการณ์สำคัญในอดีตมีอะไรบ้างวันนี้เมื่อปี2566ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ก็เห็นชอบกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพราะฉะนั้นวันนี้13ตุลาคมจึงเป็นวันนวมินทรมหาราชสืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาภิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมดังนั้น13ตุลาคมทุกปีจึงเป็นวันหยุดราชการประจำปีและเป็นวันสำคัญของไทยด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ก็หยุดราชการก็หยุดนะครับวันนี้13ตุลาคมเช่นเดียวกันเมื่อปี2536เป็นวันสิ้นพระชนของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริหรือท่านจักร
ทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจักรพันธ์ทรงเป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรนทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านเกษตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์พระองค์ทรงมีความสามารถพิเศษทางด้านประพันธ์ขับร้องและทำนองเพลงพระราชนิพนธ์เช่นเพลงแสงเทียนเพลงยามเย็นเพลงสายฝนและเพลงอื่นๆอีกนับร้อยเพลงตอนที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวงดนตรี KU Band วงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยวงแรกของประเทศไทยครับวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2458เป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจเป็นกรมตำรวจให้เป็นกรมเดียวกันกรมตำรวจจึงถือเอาวันที่13ตุลาคมของทุกปีวันนี้เป็นวันตำรวจโดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2492ในสมัยที่พลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศลเป็นอธิบดีนั้นเป็นต้นมาวันนี้เมื่อปี2482เป็นวันเกิดของศาสตราจารย์กิตติคุณเดชาบุญคำภูมิสถาปนิกซึ่งก็เป็นคนสำคัญของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านการศึกษาและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมของประเทศท่านได้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมที่สำคัญหลายแห่งอาทิสวนสมเด็จศรีนครินทร์สวนหลวงร.9อุทยานเบญจสิริสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วโสธรวรวิหารรวมไปถึงผังแม่บทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่านก็เป็นผู้ออกแบบนอกจากนั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2520และก็เป็นเจ้าของชื่อบริษัทสำนักงานภูมิสถาปนิก DHB Associates ซึ่งก็เป็นสำนักงานแห่งแรกของประเทศไทยนั่นเองครับนี่คือเรื่องราววันนี้ในอดีตมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้บ้านเราจะมีฝนฟ้าอย่างไรพยากรณ์อากาศ13ตุลาคมวันนี้ก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันพรุ่งนี้วันที่14จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ลมก็เหมือนกับวันนี้ส่วน15ถึง18พยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงคงเหลือร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะเดียวกันทางหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ก็โพสต์ข้อความจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็บอกว่าตะวันตกของภาคกลางและภาคใต้รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเขาบอกว่าอย่างนั้นเตือนน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศด้านตะวันตกของภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มซึ่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยสำหรับวันนี้6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นกันนะครับพาดหัวข่าวจากเดลีนิวกับกรมอุตุนิยมวันนี้มีปริมาณฝนเช่นเดียวกันในภาคของเราไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับเริ่มที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็โพสต์ภาพที่สวยงามและประทับใจจำนวน196ภาพในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อวานนี้ณวัดแม่พระแห่งภูเขากาแมป่าพนาวันตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครใครเป็นใครพี่น้องในชุมชนของเราไปร่วมพิธีก็
เลือกชมได้196ภาพและเช่นเดียวกันนะครับยังมีภาพของตัวแทนผู้ปฏิบัติงานครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ไปร่วมชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติปี2026ปีนี้ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนเซนต์นิโคลัสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสังฆมณฑลนครสวรรค์ครับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็โพสต์โดยอ้างถึงสำนักข่าววาติกันนิวส์รายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงเปิดเผยว่าคณะแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กเฉพาะที่บริเวณปอดซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นมากและจำกัดอยู่เฉพาะที่ตามคำแนะนำของคณะแพทย์พระองค์ทรงตัดสินพระทัยเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเนื้อออกมาณโรงพยาบาลอากอสิโนเจลเมลี่กรุงโรมโดยมีกำหนดในช่วงต้นสัปดาห์นี้และก็คาดว่าจะทรงใช้เวลาพักฟื้นประมาณ1สัปดาห์องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอบคุณทุกคนสำหรับความใกล้ชิดทางจิตวิญญาณและทรงฝากฝังพระองค์ไว้ในคำภาวนาของทุกท่านก็ขอเชิญพี่น้องคริสเตียนครับร่วมใจกันภาวนาขอพระเจ้าได้ทรงประทานพระพรกำลังใจและสันติสุขแด่สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14โปรดทรงนำคณะแพทย์ในการรักษาและประทานให้พระองค์ทรงฟื้นพระวรกายโดยเร็วขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังและความหวังของพระองค์นะครับนี่คือภาพข่าวจากสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่านมาทาง Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเช่นเดียวกันนะครับยังมีภาพข่าวของตัวแทนเยาวชนจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปร่วมค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่40ซึ่งก็จะมีจัดขึ้นทุกปีในช่วงระหว่างปิดเทอมนะครับก็จะมีน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศมาเข้าค่ายกันปีนี้จัดขึ้นที่ไร่วนานุรักษ์สังฆมณฑลราชบุรีระหว่าง12ถึง16ตุลาคมอย่าลืมส่งใจและคำภาวนาให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของพระศาสนาจักรของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีภาพข่าวจากคณะพักนีรักกังเขนแห่งท่าแร่ก็บอกว่าได้มีการจัดค่ายเยาวเนรีสัมพันธ์ระหว่าง10ถึง12ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีบรรดาผู้ฝึกหัดในคณะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด50คนมีบรรดาซิสเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดยจัดขึ้นที่อารามรักกังเขนแห่งท่าแร่สกลนครของเรานะครับและที่อัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ในเพจของอัสนวิหารเองก็โพสต์ขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสครบรอบ9ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิ12ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่และก็มีข้อความขอพระผู้เป็นเจ้าอำนวยพระพรแด่คุณพ่อให้ได้รับพระพรในการอภิบาลอย่างเต็มเปี่ยมและมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปไปที่โป๊ปรีพอร์ตรายงานความเคลื่อนไหวขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาอีกครั้งครับโป๊ปรีพอร์ตก็ได้รายงานช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่12วันนี้วาติกันได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการผ่าตัดเอาจุดเล็กๆที่ปอดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อว่าพระองค์จะเข้ารักษาในโรงพยาบาลเจลเมลี่ในช่วงสายของวันอังคารที่13วันนี้เพื่อผ่าตัดเอาจุดเล็กๆที่ปอดออกและก็คาดว่าจะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลราว1สัปดาห์และก็ส่งมอบหมายให้พระกาดินันลุยอันโตนิโอตักเล่ประธานมิสซาแทนพระองค์ในวันพุธที่14วันพรุ่งนี้โดยเป็นมิสซาของผู้เข้าร่วมประชุมครบ10ปีสารเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งความรักและก็ทรงขอให้ยังไม่เผยแพร่รายงานสรุปผลการประชุมตามแผนเดิมเพราะอยากจะฟังข้อสรุปของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนแล้วจึงให้ข้อคิดของพระองค์หลังออกจากโรงพยาบาลนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวจากโป๊ปรีพอร์ตโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับช่วงนี้พี่น้องกำลังให้การติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยการสนับสนุนของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดบริการสมาชิกทั้งฝากเงินทั้งกู้ยืมเงินทั้งถอนเงินในเวลา 8:30 นถึง 15:00 นโดยบริการในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสส่วนวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดครับแล้วก็วันที่13วันนี้ก็เป็นวันหยุดวันไหนที่เป็นวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดนะครับวันติเทียนหรือวันระลึกถึงผู้ล่วงลับสหกรณ์ของเราก็หยุดเช่นเดียวกัน
นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวันปิยมหาราชที่เราจะต้องหยุดด้วย23ตุลาคมอันนี้ก็เป็นข่าวบริการมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับท่านที่จะไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดในเร็ววันนี้นะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการท่านที่อยากจะขอกู้ยืมเงินหรืออยากจะฝากเงินหรืออยากจะถอนเงินทีจะเยอะหน่อยนะครับก็ไปติดต่อสอบถามที่สหกรณ์ของเราได้และก็ยื่นใบขอกู้ยืมเงินโดยเร็วนะครับโดยเร็วในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการของเราสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและวิทยุนาโพเรดิโอก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอันนี้ชนิดครีมขวดละ50 บาทส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งนะครับก็จะจำหน่ายขวดละ120 บาทใช้บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวเนื่องจากการทำงานหนักหรือเอ็นพลิกเอ็นคลิกนอนคอตกหมอนอย่างนี้นะครับบางท่านก็นั่งนานแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่เมื่อละ6-7 ชั่วโมงเนาะบางคนก็นอนเฮงกระเจ็บแอวอย่างเป็นไข้หวัดใหญ่แอวคือสิลุดออกจากขาเนี่ยขาคือสิลุดออกจากแอวอันเดียวกันนะครับเอาไปทาบางๆนวดเบาๆนะครับหรือตอดแตนตอดแมงงอตอดขาหักขาค้อนแขนหักเอาไปทาเพื่อบรรเทาอาการปวดโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศพี่น้องทางตะแร่หรือโซนนั้นอยากจะได้ก็ไปฝากไว้กับสธ.สมจิตมังกายแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ฝากไป48ขวดนะครับก็คาดว่าคงจะไม่พอแน่ๆนะครับแล้วก็จะทยอยส่งไปให้อีกครั้งพี่น้องทางตะแร่ก็ให้การสนับสนุนขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อนะครับพี่น้องที่ใช้แล้วก็ยังมาซื้อต่อแล้วก็ยังไปฝากคุณลูกคุณหลานญาติพี่น้องต่างหากครับส่วนที่บ้านวนาสามัคคีครับฝากไว้กับครูน้ำฝนเด้อไปเอากับครูน้ำฝนได้ราคาเดียวกันที่หมายเลขโทรศัพท์0970324474นะครับวานซนหรือพลับพลึงเป็นวานอันเดียวกันบางคนก็เรียกครีมนวดสมุนไพรวานซนอันเดียวกันนะครับก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่ยังไม่เคยใช้ทดลองเอาไปใช้ดูถ้าใช้แล้วดีก็อย่าลืมบอกต่อในเด้อเป็นปีแรกที่หนุ่มน้อยคนไทยผลิตและจำหน่ายในนามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ขาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลองเอาไปใช้เบิ่งนะครับเพียงขวดละ50บาทมือก้อนนี้ผมผลิตขึ้นมาแบบกระปุกลุกแบบน้อยๆแบบน่ารักนะครับกระทัดรัด14กรัมนะครับวางจำหน่ายแล้วเช่นเดียวกันราคาขวดละ30บาทมีจำกัดนะครับเพียง80ขวดเท่านั้นเองแต่ว่าพี่น้องที่ไปซื้อบ่ทันก็ต้องขออภัยเพราะว่าในเดือนตุลาคมปีนี้ตั้งใจจะผลิตเพื่อติดไม้ติดมือพี่น้องที่ไปสวดภาวนาที่บ้านนะครับเป็นของฝากจากใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเพียง80ขวดแต่ว่าสวดภาวนาก็จะใช้ประมาณ30ขวดน่าจะพอกันพี่น้องในชุมชนก็เราน่าจะอยู่ที่30คนตามสถิติของทุกปีประมาณนี้เนาะก็คาดว่าคงจะเพียงพอก็เลยทำเอาไว้80ขวดที่เหลือก็จะจำหน่ายในราคาขวดละ30บาทครับไปที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็ได้รายงานการกวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครซึ่งก็เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้า10เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายวาริจภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า10เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเจริญศิลป์2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็จับกุมได้อีก13คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้า128เม็ดแล้วก็ท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวในสำนักข่าวอื่นๆนะครับก็บอกว่าจับได้ที่หมู่6ตำบลท่าแร่อีก 500,000 เม็ดด้วยกันนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้สรุปจำนวนเม็ดที่แน่ๆ 500,000 หรือมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอย่างไรกำลังรอพิสูจน์อยู่นะครับเมื่อวานนี้จับกลุ่มที่หมู่6ตำบลท่าแร่อันนี้ก็อีกหนึ่งข่าวนะครับที่นำมาฝากเป็นข่าวที่น่าหดหู่ใจสำหรับชุมชนของเรายิ่งปราบก็ยิ่งเยอะหรือเพราะอะไรนะครับสกลนครนะครับก็ยังมีคำเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงานเอกชนทุกแห่งเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันนี้13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีกำหนดการสำคัญแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่เวลา 6:30 นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณศาลารวมใจอนุสรณ์วัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเวลา 7:30 นเป็นต้นไปจะมีพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีณอาคารอเนกประสงค์มทบ29หรือมทบ29ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายเกล็ดศิวลามณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสำหรับการแต่งกายข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจกำหนดให้สวมเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกส่วนข้าราชการทหารและตำรวจสวมเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกพร้อมกระบี่และถุงมือและประชาชนทั่วไปสวมชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมไว้ทุกทั้งนี้หน่วยงานที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีตามช่องทางที่จังหวัดสกลนครกำหนดด้วยนะครับเช่นเดียวกันเราไปที่หนุ่มทหารบกสุดช้ำสาวพยาบาลหลอกค่าสินสอด 400,000 ก่อนบล็อกหนีทวงคืนไล่ให้ไปฟ้องเอาซึ่งก็เหตุเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมโดยนายโจนามสมมุติครับไม่ทราบนามสกุลเพราะชื่อก็ยังสมมุติอายุ24ปีเป็นข้าราชการทหารบกก็เดินทางนำเอกสารร้องขอความเป็นธรรมต่อนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดกรณีถูกนางสาววาไม่ใช่ศอกไม่ใช่คืบนะอันนี้ก็เป็นนามสมมุติเช่นเดียวกัน
เป็นสาวพยาบาลครับเป็นลูกสาวร้านอาหารตามสั่งหน้าค่ายทหารแห่งหนึ่งทั้งครอบครัวก็หลอกมั่นหมายหอบสินสอดไปสู่ขอกว่า 400,000 บาทก่อนตีตัวออกห่างไม่ตอบข้อความแล้วก็มีชายอื่นพอทวงถามกลับบ่ายเบี่ยงเบี่ยงเช้าเบี่ยงเที่ยงอันนี้ก็เป็นเบี่ยงบ่ายด้วยนะครับเป็นบ่ายเบี่ยงด้วยนายโจ้ก็กล่าวนะครับว่าช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ได้รู้จักกับหญิงสาวทำงานพยาบาลคนดังกล่าวเนื่องจากบ้านของฝ่ายหญิงเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวพอไปกินก็จะไปกินประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งจนมีวันหนึ่งนั่งกินกับรุ่นพี่ช่วงบ่ายจนช่วงหัวค่ำต่อมาแม่ของฝ่ายหญิงมาแนะนำว่ามีลูกสาวกำลังสูดซึ่งบ้านฝ่ายหญิงอยู่บริเวณหน้าค่ายทหารนั่นเองครับทำให้สนิทกับทางบ้านฝ่ายหญิงพร้อมให้ช่องทางติดต่อผ่านเฟซบุ๊กและก็ TikTok ทำไปทำมาทักไปคุยมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ฝ่ายหญิงเหมือนไม่อยากคุยด้วยตนก็เลยเฉยๆเพราะไม่อยากจะตื้อใครอยู่แล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่เวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ครับฝ่ายหญิงก็ทักมาคุยด้วยจากนั้นก็เริ่มโทรศัพท์คุยผ่านข้อความผ่านไปประมาณ 4-5 เดือนครับทางพ่อและแม่ของฝ่ายหญิงก็ได้บอกว่าเอาต้องไปสู่ขอและมั่นหมายกันไว้ก่อนนะยังไงก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้วฝ่ายแม่ของฝ่ายหญิงก็ยังบอกกับตนว่าตัวแม่นี่ตอนนี้มีหนี้สินอยู่ประมาณ 3-400,000 บาทถ้าได้เงินมั่น 400,000 บาทนี่แม่ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการกู้หนี้ยืมสินและดอกเบี้ยลงไปมากแล้วว่าที่ลูกเขยเอ้ย ประมาณนี้ต่อมาพอถึงวันมั่น17เมษายน2569ตนก็เลยนำเงินไปสู่ขอจนผ่านไปประมาณ4เดือนตนก็ได้ขอออกจากราชการสนามส่วนฝ่ายหญิงก็ลาออกจากการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลทำให้ไม่มีเงินเดือนครับอ้าวทำไมต้องออกทั้ง2คนเนาะประกอบกับมีรายจ่ายทั้งค่างวดรถและก็ค่าใช้จ่ายต่างๆจึงขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนเพราะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพจะได้อีกต่างหากประมาณ 6-7,000 โอ้ฝ่ายชายนี่ก็ขอออกสนามนะครับขอออกสนามแต่ว่าฝ่ายหญิงนี่ลาออกจากโรงพยาบาลแล้วจะได้เงินเพิ่มเนาะแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะมีเวลาพักอยู่ประมาณ 8-9 วันต่อมาตนก็เลยได้เข้ากรุงเทพเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์ทหารเมื่อ27สิงหาคมฝ่ายหญิงก็บอกว่าหากตนไปทำงานชายแดนเขาก็จะมาทำงานที่กรุงเทพด้วยจากนั้นพ่อและแม่ก็ได้พาลูกไปกรุงเทพพร้อมบอกกับตนว่าทางโรงพยาบาลในกรุงเทพมีโทรศัพท์ไปบอกว่าขาดเจ้าหน้าที่หากพร้อมทำงานก็ให้ไปได้เลยเริ่มวันที่1กันยายนจากนั้นตนก็มารอเจอที่กรุงเทพ3วันพยายามถามไทยว่าทำงานและพักอยู่ตรงไหนของกรุงเทพมหานครแต่ฝ่ายหญิงและครอบครัวก็เบี่ยงเช้าเบี่ยงเย็นเบี่ยงค่ำรวมแล้วก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบเพราะไม่อยากจะเจอตนจึงลองถามกลับไปถามฝ่ายพ่อแม่หญิงที่บ้านอีกครั้งพร้อมกับถามว่าทำไมโทรไปไม่มีใครรับสายเลยแม่ของฝ่ายหญิงก็อ้างว่าน่าจะสัญญาณไม่ดีบ้างแบตมือถือหมดบ้างและอะไรต่อมิอะไรแต่ก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายหญิงนี่ทำงานตรงไหนอ้างว่าโอ้จำไม่ได้แล้วแม่ก็เลอะเลือนแล้วอายุมากแล้ว คุณยายจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนาะเป็นทางออกอีกทางนะพอฝ่ายหญิงไปทำงานกรุงเทพก็เริ่มห่างครับตอนนี้ข้อความก็ไม่ตอบแล้ว Facebook IG ฝ่ายหญิงก็ลบรูปภาพตอนงานมั่นออกไปทั้งหมดเลยเมื่อสอบถามว่าเอ้าลบทำไมรูปของเราเอาไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้เหรอเพราะอยู่ๆแล้ว10ปีมันก็จะเด้งขึ้นมานะเตือนความทรงจำนะก็ไม่ได้รับคำตอบครับในที่สุดก็เลิกติดต่อกันจากนั้นก็ได้ปรึกษากับทางบ้านก่อนทางพ่อแม่ของตนจะขอเข้าไปคุยกับครอบครัวของฝ่ายหญิงเพื่อขอสินสอดงานมั่นคืนด้วยเพราะพฤติกรรมของหญิงนี่เป็นแบบนี้นี่สรุปได้แล้วว่าจะไปเปิดอลาด 800,000 แล้วที่ผ่านมาไม่เคยได้รับคำตอบใดๆจากฝ่ายหญิงเลยจะเลิกคบหรือว่าอย่างไรซึ่งได้บอกกับครอบครัวของตนเองว่าจะขอสินสอดและทองมั่นคืนแต่แม่ของฝ่ายหญิงเงินที่แม่ของฝ่ายหญิงยืมไปก็ไม่ได้คืนเต็มจำนวนตนก็ยอมจบแต่ว่าฝ่ายหญิงอ้างว่าไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมต้องคืนด้วยทั้งพฤติกรรมก็บ่งบอกชัดเจนแล้วว่าตีตัวออกห่างเนาะไม่มีจะให้หากอยากได้ก็ให้ไปฟ้องเอาอันนี้ก็ฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายหญิงก็บอกว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรจะเอาคืนทำไมอ้าวแล้วอยู่ด้วยกันหรือเปล่ายังไงนี่ฝ่ายหญิงก็เสียไปหรือเปล่าหรือฝ่ายชายได้มา เอ้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอุทาหรณ์ข้อเตือนใจสำหรับหนุ่มๆ นะ
พ่อแม่เขาก็เชียร์ใจแทบขาดให้ไปมั่นไปหมายไปสู่ขอพอเชียร์เสร็จเรียบร้อยก็เชียร์เลิกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่นะอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะลงเอยอย่างไรเนาะคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามอีกข่าวครับอันนี้รวบหัวโจกแชร์ลูกโซ่ชาวจีนหนีซุกไทยมีความเสียหายกว่า 5,000 ล้านอ๋อมีอีกแล้วข่าวนี้12ตุลาคมเมื่อวานนี้ครับพันตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.ตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านรวมไปถึงชุดสืบสวนหนึ่งก็ลงพื้นที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามข้อมูลประสานจากทางการจีนเปิดปฏิบัติการรวบผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนก็คือมิสเตอร์แชงอายุ39ปีอันนี้เป็นนามสมมุติสัญชาติจีนครับถูกออกหมายจับโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณเขตสางผิงนครปักกิ่งในคดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยมีข้อมูลความเสียหายตามที่ได้รับแจ้งกว่า 1,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทจนมุมบริเวณหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงชลบุรีไปจับได้แล้วกรณีหมายจับที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศก่อนแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสอบถามผ่านล่ามเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายก่อนควบคุมตัวไปยังกองกำกับการ3บก.ส.ส.สตม.ที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับโดยทางด้านผบช.สตม.คนใหม่พันตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ก็เดินหน้าสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ต้องหาชาวต่างชาติพร้อมยกระดับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังมุ่งรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนภายใต้หลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับอีกข่าวครับยังหนีไม่พ้นหนุ่มจีนหัวขโมยอาศัยผู้โดยสารหลับลักของมีค่าลักบัตรเครดิตบนเครื่องบินด้วยเมื่อวานนี้13ตุลาคมครับพันตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชคผู้บังคับการตำรวจนครบาล2แล้วก็คณะตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานกรุงเทพมหานครดอนเมืองทำการจับกุมตัวนายเจิ้งยูเฉียงสัญชาติจีนอายุ51ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในความผิดลักทรัพย์ในท่าอากาศยานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในการประกันที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนพร้อมตรวจยึดบัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือ2เครื่องธนบัตรประเทศต่างๆมีธนบัตรของเวียดนามของญี่ปุ่นของฮ่องกงอเมริกามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อียิปต์ฟิจิฮังการีซาอุดีอาระเบียเบลารุสรวม12ประเทศธนบัตรไทยอีกกว่า 35,950 บาทโดยจับกุมได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองครับเรื่องของเรื่องก็มีผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองว่าตนได้เดินทางมาจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองจากนั้นก็พบข้อความในของธนาคารแจ้งว่ามีบัตรมีรายการใช้ที่มณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนจำนวน 4,000 หยวนหรือประมาณ 20,000 บาทไทยแต่ทำรายการไม่สำเร็จเมื่อตรวจสอบแอปพลิเคชันธนาคารก็พบว่ามีการใช้บัตรรูดซื้อสินค้าอีกจำนวน3รายการในวันเดียวกันรวมเป็นเงิน 62,000 ดอลลาร์ฮ่องกงคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 265,067 บาทอ้าวอยู่ดีๆเงินก็หายไปตั้ง 260,000ก็เลยเชื่อนะครับว่าถูกคนร้ายขโมยบัตรเครดิตในกระเป๋าที่อยู่บนช่องเก็บของเหนือที่นั่งผู้โดยสารไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกรายเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองด้วยกันว่าตนเองได้เดินทางมาจากสนามบินเชียงใหม่มาลงที่สนามบินดอนเมืองก่อนจะตรวจสอบทรัพย์สินก็พบว่าเงินสดจำนวน 25,000 บาทและบัตรเครดิตได้หายไปจากกระเป๋าในช่องเก็บสัมภาระบนเหนือศีรษะซึ่งเพื่อนผู้โดยสารก็เป็นผู้เสียหายเห็นชายลักษณะคล้ายชาวจีนมีท่าทางไม่น่าไว้วางใจยืนรื้อค้นอะไรบางอย่างจึงบันทึกภาพเอาไว้ด้วยเมื่อลงจากเครื่องผู้เสียหายก็พบว่ามีข้อความแจ้งการตัดยอดชำระผ่านบัตรเครดิตออกไปจากธนาคารจำนวน4ครั้งโดยทำรายการไม่สำเร็จ2ครั้งและทำรายการสำเร็จ2ครั้งคิดเป็นเงินก็อยู่ที่ 27,595 บาท
โดยเป็นการตัดยอดไปยังมณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนซึ่งผู้แจ้งไม่ได้เป็นผู้ใช้ยอดดังกล่าวจากแนวทางการสืบสวนก็พบคนร้ายนี่แหละคือนายเจิ้งหยูเฉียงนี่แหละก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับได้พร้อมของกลางจำนวนดังกล่าวที่ผมนำเรียนนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเดินทางโดยเครื่องบินพฤติการของคนร้ายกลุ่มนี้ก็จะมีการซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินเมื่อเครื่องขึ้นประมาณ30นาทีก็จะใช้จังหวะที่ผู้โดยสารนี่เริ่มพักผ่อนลุกไปบริเวณที่เก็บของสัมภาระเหนือที่นั่งผู้โดยสารทำทีหาของตนเองแต่แท้จริงแล้วกำลังค้นหาทรัพย์สินของผู้อื่นที่เป็นเงินสดและบัตรเครดิตโอ้เก่งเหมือนกันเนาะรู้เหมือนกันว่ากระเป๋าในมีเงินสดกระเป๋าในมีบัตรเครดิตก็เลยเชื่อว่าไม่ได้ทำเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนครับจะเห็นได้ว่าผู้เสียหายจะได้รับความอาจจะได้รับข้อความหลังเครื่องบินลงไม่เกิน5นาทีรวมถึงปลายทางถูกใช้จ่ายในมณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนเหมือนกันจึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีการพกเครื่องรูดบัตรใส่กระเป๋าเดินขึ้นเครื่องไปด้วยอย่างไรก็ตามนะครับทางตำรวจก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บทรัพย์สินของมีค่ารวมถึงบัตรเครดิตถึงแม้จะเก็บในกระเป๋าที่ตนเองถือขึ้นเครื่องไปไว้ในช่องสัมภาระเหนือที่นั่งก็ตามคนร้ายอาจจะแฝงตัวมาในคราบผู้โดยสารและก่อเหตุได้จู่ๆก็เงินหายไปหลายแสนหลายหมื่นหลายพันแม้แต่เป็นร้อยก็ยังเสียดายนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองคอนแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญราศีมรณสกีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญราศีชมนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรช่วงบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้

ดงการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการเป็นพยานถึงชีวิตของมรณสกีแห่งสองคอนจากนั้นก็ขอเชิญร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับขอเชิญร่วมพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญของการฉลองโดยเวลา10นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญยราศีแห่งสองคอนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญยราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุก็ฝากพี่น้องไปร่วมชื่นชมยินดีและฉลอง37ปีการสถาปนาบุญยราศีแห่งสองคอนมุกดาหารวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโบ125จำกัดแจ้งวันหยุดครับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569วันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชวัดแม่พระรับสารน้องเดินดอนขาวโดยคุณพ่อสุกิจนารินรักเจ้าอาวาสก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กของคุณพ่อแจ้งกำหนดการมิสาคุ้มต่างๆประจำเดือนแม่พระโดยวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมคุ้มสามัคคีพัฒนาวันศุกร์ที่16ตุลาคมคุ้มทานตะวันวันเสาร์ที่17ตุลาคมคุ้มดอนขาวประกอบพิธีกรรมบริเวณหน้าถ้ำแม่พระพิธีเริ่มเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอเชิญร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคม2569พิธีบูชาขอบพระคุณ 19:30 น.มิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีมิสซาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีมิสซาอุทิศให้ผู้ลงลับและเสกสุสานเวลา10นาฬิกาโดยคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสมิสซาปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา19นาฬิกาเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์วันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา7นาฬิกาอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่วันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ลงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้วันที่6พฤศจิกายนมิสซาเอกวานเวลา19นาฬิกาและวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนมิสซาอุทิศแด่ผู้ลงลับเวลา6นาฬิกาณสุสานวัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่สกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 20-26 ตุลาคมนี้โดยวันแห่ปราสาทพึ่งจะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมส่วนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม12วัน12คืนเริ่ม16ตุลาคมถึง27ตุลาคมวันไหลเรือไฟวันที่26ตุลาคมนะครับไปที่ข่าวต่างประเทศครับนักเดินป่าชาวต่างชาติกว่าร้อยคนยังคงติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในเนปาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่อนุรักษ์มานัสลูซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดนิยมในเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่านักเดินป่าชาวต่างชาติกว่าร้อยคนยังติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานัสลูและก็ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการก็ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นักวิจัยก็คาดการณ์นะครับว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเกือบ 1,000 ล้านคนภายในปี2590

13โดยคณะวิจัยนานาชาตินำโดยมหาวิทยาลัยเคอร์ตินของออสเตรเลียนำเสนอรายงานการศึกษาที่คาดการว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมเกือบ 1,000 ล้านคนภายในปี2593ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ600ล้านคนในปี2566โดยปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดหรือชะลออาการของโรคได้คณะวิจัยดังกล่าว

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวัน
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระโหราสารบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกระพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

14หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทอ่านจากพระโหราสารในบุลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทองเ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกมิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.naporadio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอําเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้าง

หลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านข้าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูสักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633352

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo.radio.com FM 88.25 MHz

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟัง
3: รายการข่าวค้น
4: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาภูผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาได้หน้าองค์อุปถัมภ์พอยอดแท่ก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาภูเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ 3 แยกทางเขาตำบลนาภูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความคือคำขวัญของเฮานะครับแล้วก็ฝังทุกวัยสุขใจทุกวันวิสัยทัศน์ของวิทยุของเราวิทยุนาโพรีเดโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากชนิดครีมนวดนะครับซึ่งบ้านเฮาก็ฮ้องกันว่าอันนุ่มน้อยคนผู้ไทยซื้อยากระพะแน่นะครับมีแม่ได้นะครับเป็นครีมนวดนะครับอันนี้ขวดละ50บาทขนาด30กรัมและยังมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งอีก120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรและครีมสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากต้นพลับพลึงหรือสกัดจากใบวานสนนั่นเองครับยังบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเอาไปใส่ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมดกัดแมงไหมกัดตอดหรือต้อแตนแมลงป่องหรือแมงงอตอดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะแมงงอตอดตอดทา2ครั้งนะครับทา2ครั้งครั้งแรกหลังจากนั้นก็อีก2ชั่วโมงก็ทาอีกรอบหนึ่งรับรองบรรเทาอาการเจ็บไวลืมไปเลยว่าแตนตอดแมงงอตอดนะครับฝากคุณลุงคุณป้าเอาไว้ไปทดลองไซเบิงนะครับบ่ต้องไปหาตัดใบวานสนมาล้นไฟมาประคบอีกแล้วเฮาอนุมนาคนผู้ไทยสกัดเอามาเป็นครีมนวดสมุนไพรปรับรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยไว้ให้ใส่แล้วสะดวกแล้วก็ปลอดภัยและที่สำคัญแล้วนะครับ อยากทามือใดกระทาใดเจ็บต้นไหนกระทาใดแขนหักขาคลุยกระทานะครับบรรเทาอาการปวดเวลาขยับกระตุนกระตูขยับงอคงขยับแขนมันเจ็บได้นะครับพี่น้องที่เกิดอุบัติเหตุหรือแขนหักขาค้อนเอาไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวแนะนำเป็นชนิดลูกกลิ้งนะครับโทรศัพท์สอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349ทางท่าแร่ติดต่อสอบถามสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359 0813800359นะครับทางนาเพียงทางวนาสามัคคีก็ติดต่อครูน้ำฝน0970324474ในขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่สนับสนุนและก็ทดลองเอาไปใช้ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานอกจากฟังผ่านหน้าปัดวิทยุ FM 100 FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะครับยังฟังผ่านเว็บไซต์ของเราที่ napuradio.com ฟังผ่าน e-mytuner radio อันนี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทางทวิตทีวีทาง radio garden ตลอด24ชั่วโมงส่งตรงถึงพี่น้องให้ติดตามรับฟังทั่วทุกมุมโลกและทักทายพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook YouTube วันนี้ด้วยนะครับทุกช่องทางของการติดตามวันนี้ข่าวคนคนผู้ไทยโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นแรงใจมาณโอกาสนี้พบกันมื้อนี้ครับตรงกับวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วัน1ปีมี365วันพระอวยพรคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเฮามาฮอดมื้อนี้287วันแล้วนะครับ
ยังคงเหลืออีก78วันจะถึงวันสิ้นปี287วันยังคงเหลืออีก78วันจะถึงวันสิ้นปี87กับ78มันสลับกันเนาะอีเมลเนาะมื้อนี้เออเอ้าเพราะฉะนั้นใน78วันจะเป็นวันของเราหรือไม่บ่ฮู้ได้นะครับแต่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากวันนี้และวันพรุ่งนี้78วันนี้ไว้ในพระเมตตาของพระส่วนพี่น้องทางพูดก็ฝากไว้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือพี่น้องครับข่าวคนคนพุทไทยโดยการสนับสนุนจากครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนพุทไทยและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพล125จำกัดขอบคุณข่าววันนี้จากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เพจของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ดงแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันและดาเนียนถิ่นวันดาเนียนบล็อกนะครับพร้อมทั้งปุ๊บรีพอร์ตและเพจรดิดาเลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อม gurusanuk.com ซึ่งก็วันนี้นำเหตุการณ์ในอดีตมาฝากวันนี้14ตุลาคมมีเหตุการณ์วันประชาธิปไตยก็คือ14ตุลาเรียกว่าวันมหาวิปโยคครับเมื่อปี2516พี่น้องหลายท่านก็จำได้ยังเกิดทันก็วันมหาวิปโยคนับเป็นการแสดงพลังทางการเมืองของประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เมื่อนิสิตนักศึกษาและประชาชนกว่า 500,000 คนชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและคัดค้านอำนาจรัฐบาลเผด็จการของจอมพลถนอมกิตติขจรซึ่งทำรัฐประหารและยึดอำนาจตัวเองเมื่อ17พฤศจิกายน25142ปีต่อมาก็นี่แหละเกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้นนะครับในปี2516พี่น้องครับการเดินขบวนเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกไปตามถนนราชดำเนินสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนจะปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกลายเป็นการจราจรในที่สุดแล้วก็เกิดการหนองเลือดมีนักศึกษาและประชาชนสูญเสียชีวิตครั้งนั้น77คนและบางคนบาดเจ็บ857คนนับได้เหตุการณ์สงบลงเมื่อค่ำของวันที่15ตุลาคมเมื่อ3ทรราชถนอมประภาสนรงค์หนีออกนอกประเทศและมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางพร้อมทั้งก่อตั้งมูลนิธิ14ตุลาขึ้นด้วยต่อมาก็ได้มีการกำหนดให้14ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยเพื่อรำลึกถึงพลังบริสุทธิ์ของคนหนุ่มสาวที่เสียชีวิตเพื่อประชาธิปไตยนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่นำมาฝากนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับนอกจากนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์วันนี้บ้านเฮาก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน7วันข้างหน้าครับ7วันข้างหน้าพยากรณ์อากาศ15ตุลาคมถึง19ตุลาคมครับก็บอกว่า 15-19 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลมก็ยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือพยากรณ์อากาศล่วงหน้าคาดว่าฝนจะลดลงลมหนาวก็จะมาเยือนส่วนทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ยังคงรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดมีจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครราชขอไปครับนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานคร
ซึ่งปภ.ก็ยังคงเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ให้เร่งฟื้นฟูเพื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้นายนิวัฒน์พงศ์สิทธิถาวรรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดดังกล่าวนะครับก็มีกรุงเทพมหานครด้วยรวมแล้วนี่ก็คือ99อำเภอ804ตำบล 6,037 หมู่บ้าน 96,083 ครัวเรือน 2,451,860 คนที่ได้รับความเดือดร้อนอันนี้ข้อมูลจากปภ.เมื่อ13ตุลาคม2569เมื่อ6นาฬิกาของวันที่13ตุลาคมนั่นเองครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็อย่างที่นำเรียนนะครับยังไม่มีผลกระทบยังไม่มีรายงานของเกิดอุทกภัยนะครับแต่ว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ายังเฝ้าติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกำชับให้สำนักงานปภ.จังหวัดศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ประสบภัยนี้เร่งระดมกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนและก็เร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายนะครับอันนี้ก็อีกไม่ช้าไม่นานประเทศไทยของเราและพื้นที่อุทกภัยก็คงคาดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและปลอดภัยก็หวังอย่างนั้นนะครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราที่เพจของดาเนียลขวัญถิ่นวันคุณพ่อขวัญถิ่นวันนะครับก็ได้โพสต์ภาพและก็ข้อความเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมพิธีบูชาขอพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเวลา10นาฬิกาซึ่งคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดก็ได้ถวายพิธีบูชาขอพระคุณครั้งแรกที่บ้านเกิดก็คือวัดแม่พระแห่งภูเขากาแมป่าพนาวันโดยมีคณะสงฆ์และพี่น้องสัตบุรุษร่วมในพิธีบูชาขอพระคุณเป็นจำนวนมากท่ามกลางความปลาบปลื้มใจของพี่น้องป่าพนาวันที่ได้พระสงฆ์เป็นองค์แรกก่อนเริ่มพิธีก็มีการแสดงต้อนรับอยู่2ชุด3รายการคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดก็ได้ถวายพิธีบูชาขอพระคุณครั้งแรกนี้เพื่อความสุขสำราญสำหรับพี่น้องและทุกคนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกคุณพ่อก็ได้พูดถึงที่มาแห่งกระแสเรียกนี้ของตนเริ่มจากการไปวัดกับคุณยายที่ช่วยหล่อล้อมให้มีความเชื่อจากนั้นก็ได้เข้าบันเนนฟาติมาท่าแร่แต่เริ่มอยากเป็นพระสงฆ์เมื่อเข้าบันเนนกลางได้ไปเยี่ยมคนป่วยติดเตียงนั่นเองครับและก็เมื่อมองดูชีวิตของตนเองก็เห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยพระองค์คอยช่วยเหลือและนำทางผ่านการฝึกฝนในบ้านเนนเล็กบ้านเนนกลางและบ้านเนนใหญ่พระเจ้าทรงหล่อหลอมผ่านบุคคลต่างๆที่พบเวลาไปฝึกงานอภิบาลตามที่ต่างๆผ่านทางเพื่อนๆพระสงฆ์ผู้ให้การอบรมพระสงฆ์รุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างและครอบครัวที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีเสมอมาอันนี้ก็คือความในใจของพระสงฆ์ใหม่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดที่เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีไคแอลท่าแร่นะครับก็โพสต์กิจกรรมเยาวชนสัญจรย้อนรอยอดีตขอไปครับย้อนรอยอีสานก็มีคำเชื้อเชิญและก็มีโปสเตอร์เชิญเด็กนักเรียนคำสอนและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ป.3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมจัดกิจกรรมของคณะซาเลเซียนครับวันพุธที่14ตุลาคมณศาลาปิติมหาการุณอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ศูนย์เยาวชนสัญจรย้อนรอยอีสานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง12ถึง14ตุลาคมนะครับเพื่อที่จะให้รู้จักกับคุณพ่อบอสโกสนุกแบบซาเลเซียนสนุกเถิดอย่าเกิดบาปนะครับโดยกำหนดการของเยาวชนคือความหวังของโลก12ตุลาคมนี้นะครับจัดที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลุดขานเหล่านะครับน่าจะไปที่นู่นนะครับแล้วก็13ตุลาคมที่มุกดาหารวัดสองคอน14ตุลาคมก็อัศนวิหารอัครเทวดามีไคแอลท่าแร่16ตุลาคมก็ไปที่อุดรธานีวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูงครับ
ในหัวข้อกิจกรรมตารางในแต่ละวันก็จะมีการเล่นหัวเราะเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันแบบซาเลเซียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนที่เข้าค่ายครั้งนี้ด้วยนะครับสนุกเถิดอย่าเกิดบาปคุณพ่อยอนบอสโกครับส่วนป๊อปรีพอร์ตก็รายงานเรื่องราวการเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดอจุดเล็กๆที่ปอดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งในช่วงบ่ายของวันที่13ตุลาคมวันนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์เดินทางไปที่โรงพยาบาลเจลแมรี่กรุงโรมและก็ได้เข้าทำการรักษาเพื่อผ่าตัดอจุดเล็กๆที่ปอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรายละเอียดนั้นนะครับป๊อปเลโอที่14ได้เข้าโรงพยาบาลก็ผ่าตัดเมื่อวานนี้วาติกันก็แถลงว่าพระองค์ทรงยกเลิกตารางงานทุกอย่างถึงวันที่20ตุลาคมและคาดว่าต้องพักฟื้นราวๆ1สัปดาห์หลังผ่าตัดแล้วก็จะมีการสวดสายประคำเพื่อพระสันตะปาปาที่วัดน้อยของโรงพยาบาลเวลา 18:00 นหรือ 23:00 นในประเทศไทยครับ 18:00 นของกรุงโรมนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตซึ่งได้นำเอาข่าวองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14มาฝากเราส่วนทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็โพสต์หัวข้อโป๊ปเลโอที่14ผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดประสบความสำเร็จด้วยดีสำนักวาติกันยืนยันว่าการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดของโป๊ปเลโอที่14ประสบความสำเร็จด้วยดีและพระองค์กำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นโดยโป๊ปต้องการหายให้ทันกำหนดเยือนแอฟริกาใต้ในเดือนหน้าซึ่งข่าวนี้ก็โพสต์เมื่อวันนี้นะครับอังคารที่13ตุลาคมโดยสำนักวาติกันแถลงว่าการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่โรงพยาบาลเจลมารีในกรุงโรมนั้นเสร็จสิ้นด้วยความสำเร็จตรงตามเวลาและก็เป็นไปตามที่คาดการไว้และพระองค์ได้เสด็จกลับห้องพักฟื้นแล้วก้อนเนื้อดังกล่าวถูกตรวจพบระหว่างการตรวจสุขภาพตามปกติโดยพระองค์ทรงเปิดเผยข่าวนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ11ตุลาคมโดยยืนยันว่าก้อนเนื้อนี้ถูกพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากๆซึ่งแพทย์แนะนำให้ผ่าตัดออกแม้ว่าก้อนเนื้อลักษณะนี้จะพบได้โดยทั่วไปและไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งเสมอไปก็ตามครับวาติกันก็ได้ยกเลิกพระกรณียกิจของโป๊ปเลโอที่14ไปจนถึงวันที่20ตุลาคมเพื่อพักฟื้นอย่างไรก็ตามพระองค์ทรงตั้งใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันกำหนดการเสด็จเยือนอเมริกาใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยเฉพาะการเสด็จเยือนประเทศเปรูซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยทำหน้าที่มิชชันนารีและบิชอปเป็นเวลาหลายปีในวันอังคารประชาชนและชาวคริสต์จำนวนมากก็รอส่งกำลังใจให้ป๊อปเลโอที่หน้าโรงพยาบาลเจลแมรี่โดยพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์และโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนจากในรถยนต์ด้านพระคาร์ดินัลคิคุจิทาชิชิโออิซาโอแห่งโตเกียวก็เปิดเผยนะครับว่าได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันจันทร์โดยพระองค์ตรัสว่าพระวรกายปกติดีทุกอย่างขณะที่พระคาร์ดินัลปาโรลินเลขาธิการแห่งรัฐวาติกันก็ยอมรับว่าข่าวการพบเนื้องอกที่ปอดของโป๊ปเลโอทำให้เขาตกใจมากและก็อุ่นใจเมื่อเห็นความสงบผ่อนคลายขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาและก็เชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงหายเป็นปกติโดยเร็วโป๊ปเลโอที่14ผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดประสบความสำเร็จด้วยดีนอกจากนั้นสำนักวาติกันก็ยืนยันว่าการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดของป๊อปเลโอที่14ประสบความสำเร็จด้วยดีและพระองค์กำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นโดยต้องหายทันกำหนดเยือนแอฟริกาหน้านะครับนี่ก็เป็นข่าวนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมาชิกที่มีอายุ20ปีขึ้นไป
ในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่5กับหมู่10ตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพธิพิสารทุกหมู่บ้านและตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทและเงินฝาก2บัญชีบัญชีละ100บาทรวมเป็น250บาทก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ของเราแล้วนะครับส่วนท่านที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็อย่าลืมนำคู่สมรสควงแขนกันไปด้วยครับเพื่อยืนยันและก็เพื่อที่จะอนุญาตให้คู่สมรสเป็นสมาชิกของเราได้เผื่อว่าในอนาคตข้างหน้าก็จะได้ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของงานรับผลประโยชน์จากสมาชิกของเราขอบคุณพี่น้องที่เป็นมวลสมาชิกสหกรณ์นะครับวันนี้ก็ฝากการฝากเงินออมเงินสะสมเงินหุ้นเงินชาปนกิจสงเคราะห์ไว้กับสมาชิกของเราทุกท่านด้วยนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้นะครับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งสกัดจากใบวานสนหรือสีห้องอีกซื้อหนึ่งก็คือครีมนวดสมุนไพรใบวานสนกระไดคือกันนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรหลักนะครับในการนำมาสกัดออกมาเป็นครีมนวดสมุนไพรนะครับบรรเทาอาการแก้ปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นก็มีคุณสมบัติพิเศษนะครับในการนอกจากบำรุงผิวแล้วเอ็ดให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ยังบรรเทาอาการปวดได้และก็ยังมีเรื่องของน้ำมันระกำซึ่งก็เป็นส่วนผสมของยานวดหลายชนิดนะครับรวมไปถึงยามองยาต่างๆนะครับและก็ครีมนวดต่างๆที่ผลิตในประเทศไทยก็มีส่วนผสมของน้ำมันระกำด้วย3อย่างรวมกันผลิตออกมาแล้วสกัดออกมาแล้วผสมรวมกันแล้วได้กลิ่นหอมแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นระยะเวลาการใช้งานนานถึง1ปีในแต่ละชุดนะครับและก็ขนาด30กรัมราคาเพียง50บาทเท่านั้นสอบถามและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349พี่น้องที่เอาไปใช้แล้วดีอย่าลืมนะครับบอกต่อฝากต่อในเด้อบอกคนนั้นคนนี้ต่อแน่ปีแรกของการเริ่มต้นการผลิตของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอาจจะกระจายข่าวไปไม่ทั่วถึงต้องฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบอกต่อกันไปแน่ส่วนพี่น้องกลับมาใช้อีกครั้งซื้อซ้ำอีกครั้งก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้การอุดหนุนและก็สนับสนุนครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพี่น้องสิไปซื้อเองครับทางวิทยุนาโพของเฮาและตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ปลายใหญ่ของสหกรณ์ซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันกับโรงพยาบาลกุสุมานใกล้กับปั๊มน้ำมันนะครับเลยบริเวณศาลาของหมู่ที่11มานิดเดียวเองนี่ก็ที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดวิทยุนาโพเรดิโออยู่มงเดียวกันนะครับพี่น้องครับมาข่าวมาที่ข่าวสกลนครครับไปที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์รายงานการกวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่13ตุลาคมเมื่อวานนี้ผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่13ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองจับกุมได้26คดีผู้ต้องหา26รายของกลางยาบ้ารวม263เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร4เม็ดผู้ต้องหา4รายสว่างแดนดิน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า6เม็ดพันนานิคม2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า10เม็ดวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายวานอนนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า202เม็ดอำเภอบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา2รายโคกศรีสุพรรณ3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า3เม็ดพังโคน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า6เม็ดอำเภอกุสุมานก็มาอีกแล้วครับ1คดีผู้ต้องหา1รายนึกว่าจะปลอดยาเสพติดไปแล้วก็ยังคงมีผู้ค้าผู้ขายอยู่นะครับตั้ง1คดีผู้ต้องหาก็ตั้ง1รายอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายโพนนาแก้วก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้าอีก10เม็ดด้วยกันอำเภอนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายส่วนเตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายภูพาน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า24เม็ดส่องดาว1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า2เม็ดอันนี้ก็นำมาฝากสำหรับผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนอกนั้นก็มีผลการปฏิบัติของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็จับกุมได้อีก20คดีผู้ต้องหา21รายยาบ้าของกลางอีก 299,084 เม็ดด้วยกันท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติด
นั่นคือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครยิ่งรายงานก็ยิ่งมีเพิ่มในชุมชนของเราก็ยังไม่หมดไม่สิ้นนะครับฝากเป็นหูเป็นตาให้กับทางจังหวัดสกลนครของเราด้วยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมกวาดล้างยาเสพติดของผู้ว่ารณิดาเหลืองทิติสกุลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เร่งประสานตำรวจฮ่องกงขยายผลเครือข่ายข้ามชาติจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีครับโดย13ตุลาคมเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกทรงเอกพัชรวิทย์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยกรณีกองกำลังตำรวจฮ่องกงจับกุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีในฮ่องกงว่าจากการประสานงานไปยังตำรวจฮ่องกงได้ยืนยันในรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการของขบวนการผลการจับกุมผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่ตรวจพบในการปฏิบัติการดังกล่าวโดยทางตำรวจฮ่องกงก็ให้ข้อมูลว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่ภายในเครือข่ายทั้งการจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงการติดต่อและนัดหมายลูกค้าตลอดจนการรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีโดยใช้แอปพลิเคชันTelegramซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้าและจัดให้หญิงไทยค้าประเวณีตามโรงแรมในย่านจิมซาจุยขณะที่สถานที่ที่ใช้ควบคุมและก็สั่งการเครือข่ายตั้งอยู่ในเขตทุนเหมืองซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงก็ได้เข้าไปตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งที่พักของสมาชิกเครือข่ายและก็จุดอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยจับกุมผู้ต้องสงสัยและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีมีการแถลงผลเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาว่ามีผู้ถูกจับกุมรวม16รายในจำนวนนี้เป็นหญิงไทย9รายครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดเงินสดประมาณ13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงรถยนต์2คันและอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องประมาณ5ล้านดอลลาร์เศษของฮ่องกงครับรวมไปทั้งตรวจพบหลักฐานการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรายการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเร่งประสานข้อมูลกับตำรวจฮ่องกงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบบทบาทของบุคคลในเครือข่ายและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังประเทศไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการในไทยและก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายพร้อมเตือนประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศให้พิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างบริษัทจัดหางานลักษณะงานค่าจ้างและเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ชัดเจนรวมทั้งดำเนินการเรื่องวีซ่าและการอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหรือเขตปลายทางอย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอรายได้สูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ตรวจสอบและควรระมัดระวังผู้ชักชวนที่อ้างว่าสามารถเดินทางด้วยสถานะนักท่องเที่ยวแล้วเข้าไปทำงานได้ทันทีหากถูกหลอกลวงยึดหนังสือเดินทางจำกัดเสรีภาพบังคับให้ทำงานหรือแสวงหาประโยชน์ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยเร็วนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาฝากลูกฝากหลานของเราด้วยนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งอีกข่าวก็บอกว่าบุกจับ3สมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตำรวจไซเบอร์ตุนเหยื่อเก่าซ้ำ QR code ส่ง QR code ลวงโอนเงินนะครับนี่ก็เกิดที่พัทยาเมื่อวานนี้ครับ13ตุลาคมพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สะทองออยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2หรือบก.ส.ส.พ.ส.พ.ส.ครับนำกำลังชุดสืบสวนประสานความร่วมมือสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเข้าตรวจค้นออฟฟิศต้องสงสัยในพื้นที่เมืองพัทยาชลบุรีหลังสืบทราบว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายพร้อมยึดของกลางประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องโทรศัพท์มือถือ5เครื่องซิมการ์ดสมุดบันทึกข้อมูล3เล่มและสมุดบัญชีธนาคาร2เล่มจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3รายให้การรับสารภาพว่าเคยทำงานเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชานานกว่า1ปีก่อนกลับมาไทยแล้วก็มาเปิดออฟฟิศที่พัทยาโดยมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เสียหายเดิมจากนั้นก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์อ้างว่าสามารถช่วยติดตามเงินที่ถูกโกงคืนได้แล้วก็ส่ง QR code ให้เหยื่อสแกนเพื่อหลอกโอนเงินซ้ำซ้อนทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ฝากเตือนประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพให้เพิ่มความระมัดระวังหากมีคนมีบุคคลแอบอ้างเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐติดต่อมาเสนอช่วยนำเงินคืนพร้อมส่ง QR code หรือขอข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับอย่าไปสแกนเด็ดขาดควรตรวจสอบผ่านช่องทางหลักของหน่วยงานส่วนราชการโดยตรงเพื่อป้องกันการถูกหลอกซ้ำถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียเงินแล้วเสียเงินเล่านะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนำมาฝากนะครับไปที่เท่าวัย62ยิงหนุ่มรุ่นลูกครับแค้นสะสมขัดแย้งเรื่องที่ดักหนูที่ดักหนูซ้ำซ้อนรวบเท่าวัย62ปีอันนี้เกิดเหตุเมื่อวันที่13ตุลาคมครับที่โนนสถานีตำรวจภูธรโนนสังหนองบัวลำพูครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอาสากู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลโนนสังก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุชายถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหนองงูเหลือมตำบลบ้านเคาะอำเภอโนนสังก็ไปพบร่างของนายสมโพธิอายุ39ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณหลัง1นัดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบสวนแล้วก็ตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ก็คือนายสำเนียงไม่ทราบนามสกุลถึงทราบก็ไม่บอกอายุ62ปีพร้อมยึดของกลางอาวุธปืนแก๊ปครับยาวเป็นปืนยาวเป็นปืนที่ก่อเหตุก็นี่แหละเจ้าตัวนำไปซ่อนไว้บริเวณยุ้งข้าวหลังบ้านไม่มีใครเห็นหรอกเขาบอกว่าอย่างนั้นสุดท้ายตัวเองก็ไปหาให้ตำรวจเองไปเอามาให้ตำรวจนะครับจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือยิงนายสมโพธิจริงโดยอ้างว่าเรื่องบาดหมางมีกันมาหลายปีแล้วก่อนเกิดเหตุถูกผู้ตายเข้ามาทำร้ายก่อนจึงไปหยิบปืนแก๊ปมาจ่อยิง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าทั้งคู่เคยมีปากเสียงรุนแรงเรื่องการวางกับดักหนูในพื้นที่ซับทับซ้อนกันจนเกิดเหตุบานปลายโอ้แสดงว่าม้งนั้นค่อยไส้เด้อกับดักหนูเจ้าเยอะไปไส้เด้อสันไปไส้ไกลๆกันบริเวณใกล้เคียงกันไส้ไปไส้มาหลายตัวหลายปีแล้วความแค้นมันฝังใจเนาะง่ายคือบ่ฟังกันแท้นะประมาณนี้เนาะอีเมเนาะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนนายสำเนียงก็พร้อมควบคุมและพยายามและพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโนนสังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปบทต่อไปบ่ได้ไปใส่อีกแล้วกับดักหนูมองนั้นเนาะเราสละสิทธิ์ให้อีกคนหนึ่งได้เนาะคนใหม่แล้วคนเก่าตายไปแล้วอันนี้ก็ได้นำมาฝากเด้อโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะครับไปที่ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับวันที่24 25ตุลาคมที่จะถึงนี้ขอไปครับ23 24ตุลาคมนี้ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญราศีตั้ง7แห่งสองกรและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3ครับโดยในเย็นวันที่23ตุลาคมชมการแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการตระการตานะครับกับ37ปีการสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองกรนะครับเราก็จะได้ชมเรื่องราวเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศีสองกรถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสักขีแห่งสองกรอันนี้ก็ทั้งแสงสีเสียงคาดว่ามีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะไปที่วันผู้ล่วงลับนะครับวันผู้ล่วงลับนี่ทางคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนของนิรมัยนะครับก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่ศิษย์สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันที่1พฤศจิกายนวันอาทิตย์นะครับมีสาเสกสุสานวัดอบุญฟรังซิสเซเวียบ้านโชคอำนวยเวลา10 นาฬิกาประธานพิธีโดยคุณพ่อชานลงผันพลีส
่วนวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพครับคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสมีซาปิดเดือนแม่พระวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 19:00 นส่วนเสกสุสานวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 นเช่นเดียวกันครับท่าแร่นั้นตรีวานคืนแรกวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนครับมีซาเอกวานไม่ใช่ตรีวานขออภัยด้วยนะครับเวลา 19:00 นส่วนวันเสกป่าหรือเสกสุสานวันจุดเทียนนั้นก็คือเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นที่สุสานอัครเทวดามีขแอลท่าแร่สกลนครจัดงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งชิงแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคมนี้นะครับโดยวันที่25ตุลาคมวันแห่ปราสาทพึ่งยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกันส่วนนครพนมแข่งเรือประเพณีไหลเรือไฟครับจัดขึ้น12วัน12คืนตั้งแต่16-27ตุลาคมนะครับก็จะได้ชมการมหกรรมเรือไฟจากทั้ง12อำเภอ12ลำไฮไลท์ของการแห่ประเพณีไหลเรือไฟก็จะมีขึ้นในวันที่26ตุลาคมอ้าวใครที่ชื่นชอบก็ขอเชิญนะครับไปที่ข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่ของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วก็ปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซนเซียสส่งผลให้อาหารเน่าเสียแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอเกอร์นูก็สั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่ของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้นะครับอันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตแฮกเกอร์ก็มาแฮกเกอร์ผู้ไม่หวังดีก็มาทำปรับอุณหภูมิปรับนี่โน่นนี่นั่นทำให้เกิดความเสียหายได้อันนี้ทั้งมีข้อดีและข้อเสียครับช็อกวัยรุ่นสาวเจอหุ่นยนต์จอมหื่นลวนลามระหว่างไลฟ์สดนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ12ตุลาคมว่าเกิดเหตุหุ่นยนต์ลวนลามมนุษย์ในประเทศเยอรมนีโดยตำรวจเมืองโคโลนก็เปิดเผยผ่านการแถลงการว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปยึดหุ่นยนต์บังคับวิทยุตัวหนึ่งหลังจากที่มันก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาววัย16ปีบริเวณด้านหน้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งทางตะวันตกของประเทศในช่วงก่อนเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่านอกเหนือจากการใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาววัยรุ่นแล้วยังมีการถ่ายทอดสดพฤติกรรมอันน่ารังเกียจนี้ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอีกด้วยนะครับพฤติกรรมนี้ก็ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ที่ระบุว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวมีความสูงประมาณ120เซนติเมตรแต่งตัวด้วยสีแดงและทองคล้ายกับตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังไอออนแมนหรือไลออนแมนครับมันเคลื่อนตัวเข้ามาหาผู้เสียหายกำลังอยู่กับกลุ่มเพื่อนก่อนจะใช้มือจับบั้นท้ายของเธอแล้วก็ทำท่าทางขยับโยกเข้าหาเด็กในลักษณะสอนถึงการล่วงละเมิดทางเพศคุณผู้ฟังครับคลิปวิดีโอดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม

เกิดเหตุผู้เสียหายก็ได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดหุ่นยนต์ตัวดังกล่าวได้ขณะที่มันถูกเก็บไว้ในกระโปรงหลังรถยนต์โดยสภาพของหุ่นยนต์ตอนถูกยึดนั้นสวมเสื้อยืดขาวแทนเสื้อกุดกางเกงขาสั้นสีดำติดหนวดปลอมแล้วก็สวมสร้อยคอสีทองด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการยึดหุ่นยนต์และโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยจำนวน2เครื่องไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อระบุบุคคลที่เป็นผู้บังคับหุ่นยนต์ในช่วงเวลาเกิดเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้ก็นำมาฝากครับหุ่นยนต์ก็นะครับโดนจับได้และที่สำคัญคนควบคุมตัวหุ่นยนต์ก็โดนจับเช่นเดียวกันครับตำรวจรวบตัวปู่สุดแสบกุเรื่องสุสานบนดาดฟ้าคอนโดหลอกเพื่อนบ้านครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันก่อนนี้12ตุลาคมว่าตำรวจเมืองเฉินตูมณฑลเฉฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงหลังจากเกิดกระแสข่าวชวนหวาดผวาในสังคมออนไลน์จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ห้องพักรายหนึ่งได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่ามีกระดูกมนุษย์จากศพเด็กวัย7ขวบบนดาดฟ้าเหนือห้องพักของเธอเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อ5ตุลาคมที่ผ่านมาครับเมื่อหญิงสาวแซ่ลีเจ้าของห้องพักชั้น7ในคอนโดแห่งหนึ่งในเมืองเฉินตูซึ่งเป็นห้องพักมือ2ที่เธอซื้อไว้ตั้งแต่ปี2560และปล่อยให้เช่ามาโดยตลอดโดยเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าเพื่อนบ้านรายหนึ่งเป็นคนบอกเธอว่าบริเวณดาดฟ้าตรงกับห้องของเธอเป็นที่ฝังศพของเด็กชายวัย7ขวบที่เคยอาศัยอยู่ในอาคารและก็เสียชีวิตจากโรคประจำตัวเมื่อเดือนกันยายนปี2552คุณผู้ฟังครับเมื่อหลีขึ้นไปตรวจสอบก็พบเศษกระดูกและฟันที่ฝังอยู่ใต้กองหินและวัชพืชบนดาดฟ้าจริงเธอจึงถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีพร้อมทั้งเตรียมฟ้องร้องเอาผิดเจ้าของห้องเดิมฐานปิดบังข้อมูลสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาและมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นะครับข่าวการค้นพบดังกล่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ของจีนคลิปวิดีโอของหลีก็มีผู้เข้าชมหลายล้านครั้งสร้างความหวาดผวาแก่ชาวเน็ตและผู้อยู่อาศัยในอาคารอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจและนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่อย่างละเอียดเมื่อ8ตุลาคมที่ผ่านมาผลการตรวจพิสูจน์กลับพลิกผันอย่างสิ้นเชิงครับซึ่งก็ผลการตรวจนั้นชี้ชัดว่าชิ้นส่วนของกระดูกที่พบเป็นกระดูกของสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปีกส่วนฟันที่พบเป็นฟันของปลาโดยบริเวณดังกล่าวเป็นเพียงแปลงดอกไม้เก่าไม่พบป้ายวิญญาณโถอัดและวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นครับจากการตรวจสอบประวัติการเสียชีวิตและการสอบปากคำของผู้อยู่อาศัยตำรวจจึงสรุปว่าเรื่องสุสานเด็กบนดาดฟ้าเป็นเพียงข่าวลือที่กุขึ้นมาโดยมีต้นตอมาจากเพื่อนบ้านแซ่หลิววัย73ปีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางปกครองโดยตามกฎหมายของจีนการกุเรื่องและแพร่ข่าวลือมีโทษจำคุกสูงสุด10วันและปรับ500หยวนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,500 บาทหรืออาจจะได้รับโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีหากสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมข่าวคนคนผู้ไทยโดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพวันนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและก็ติดตามรับฟังหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

ญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกและนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอพระคุณในเช้านี้อุทิศให้ดวงวิญญาณของยออันนาอุทัยบุตรดีด้วงยอแซปอนุชาองค์เกี้ยนเหงียนกงยูริอารุ่งนภาบุตรดีด้วงอุทิศให้ฟังซิสโกคงอันนาพึ่งยออากิมคังโลซาบุญแก่นยอแซปพังอานาตาซิอาไพศาลเทเรซาเพชรบุตรดีด้วงอันโตนิโอสลิมทองอันตังเปโตวิไลและบงคตโทมาติ่งสีคอนชุมอุทิศให้ลูกาจวนยูริอาวันดียอแซปวาสนาเปโตบัญชาอุปีเปาโลหวนคาราสร้อยมาราสีสาวันมาริอาสำรองคอมแพงจันโลซาถนอมชาคุณอันนาสมใจคำสียอแซปด้วงเชชีติอาขาวคุณแม่ซาบินาจันมานพลโสภาอุปีอุทิศให้ดวงวิญญาณของยูริอาลุงนภาบุตรดีด้วงอุทิศให้ดวงวิญญาณของมีคาแอนพรมมาแสนเมืองมาริอาวิไลลักษ์แสนเมืองฮันนี่สมคิดแสนเมืองยวงวิมลแสนเมืองนายเบญจาสดกลางและวิญญาณในไฟชำระและดวงวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อฉัตรชัยนินเขตสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดซิสเตอร์ปริยากรบุตรสบาสุขสำราญให้กับครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและก็ลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิสเซเบียถนอมสุขสง่าเจริญภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดและเป็นพิเศษภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อพรทวีโสรินคุณพ่อชำนาญบัวขันสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันสรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุฏฐาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสืออัชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินาลเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พลดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอานงเทเลซาจารุวันคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเซอร์แอนเจลินผิวเกียงอุทิศให้ดวงวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงมาริอาสุภาพเจริญพงเปาโลอินเทวีใจเสรีเปโตชูเกียรติโจสันนุสนมาริอาจิรพันธ์จันลาและก็ยูริอาลุงนภาบุตรดีดวงเชิญยืน
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: อาเมน
1: ขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: พี่น้องเรามารวมกันเพื่อโมทนาคุณพระเจ้าวอนขอพระพรต่างๆที่จำเป็นในชีวิตของเราเองแต่ละคนขอพระองค์ได้ทรงนำทางเราให้ซื่อสัตย์ต่อความเชื่อที่เราประกาศตอนที่เรารับสินล้างบาปโดยผ่านทางบรรดาบุคคลต่างๆที่อยู่รอบข้างเราเราเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้องของเราพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า

0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: ์อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพระอันสถานของพระองค์นำหน้าช่วยชี้ทางและอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าระวังคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าประกอบแต่กิจการที่ดีงามด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องถ้าท่านมีจิตใจมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำท่านก็ไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติกิจการของธรรมชาติมนุษย์นั้นปรากฏชัดแจ้งคือการผิดประเวณีความลามกโสมมการปล่อยตัวตามราคะตัณหาการกราบไหว้รูปเคารพการใช้เวทมนต์คาถาการเป็นศัตรูกันการทะเลาะวิวาทความอิจฉาริษยาความโกรธเคืองการแต่งแย่งชิงดีการแตกแยกการแบ่งพรรคแบ่งพวกการเมามายการสัมมะเลเทเมาและอีกหลายประการในทำนองเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งดังที่เคยเตือนมาแล้วว่าผู้ที่ประพฤติตนเช่นนี้จะไม่ได้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกส่วนผลของพระจิตเจ้าก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักควบคุมตนเองเรื่องเหล่านี้ไม่มีธรรมบัญญัติใดห้ามไว้เลยผู้ที่เป็นพระคริสต์เยซูก็ตรึงธรรมชาติของตนพร้อมกับกิเลสตัณหาไว้กับไม้กางเขนแล้วถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้าแล้วเราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วยพระวาจาของพระเจ้า

ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุขเขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่วไม่ยืนในทางของคนบาปไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่นแต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่องบทบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืนเชิญรับ

ขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมลำธารออกผลตามฤดูกาลใบเขียวสดไม่เหี่ยวแห้งเขาคิดจะทำการใดก็สำเร็จทุกประการเชิญรับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรารู้จักมันและมันก็ตามเรา

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพ่อรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแหน่สมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมและชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะวิบัติจงเกิดแก่ท่านท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านพูดเช่นนี้ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วยพระองค์ตรัสตอบว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นพระวาจาของพระเจ้า

อนอื่นนะครับพ่อก็ต้องขอแนะนำตัวนิดนึงตอนแรกพ่อนึกว่าพ่อเบิร์ตจะแนะนำนะครับเพราะว่าสัตบุรุษหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักส่วนใหญ่น่าจะไม่รู้จักนะครับพ่อชื่อพ่อกิติชัยนะครับใสสว่างพ่อแจ็คอยู่คณะซาเลเซียนนะครับก็บวชมาได้เป็นเวลา6ปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่6ก็พาพวกบรรดาบราเดอร์จากบ้านซาเลเซียนสามพานมาจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนของคุณพ่อบอสโกเคลื่อนที่นะครับที่อาสนวิหารแห่งนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าวัดนะครับคุณพ่อเฉลิมแล้วก็บรรดาคุณพ่อประหลัดนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้มาแบ่งปันถึงชีวิตและก็จิตรมของคุณพ่อบอสโกและก็คณะซาเลเซียนเราได้ยินจาก2บทอ่านที่เราได้ยินในวันนี้มีสาประจำวันหลายครั้งเราแต่ละคนหรือว่าเราเกือบทุกคนไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาตำหนิมาเตือนนั่นหมายความว่าเราทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือทำผิดแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถคิดเองได้เราสามารถที่จะแก้ไขเองได้ยิ่งเรามีอายุมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ตอนเด็กๆเราก็ยังไม่ได้ใส่ใจมากมายถ้ามีคนมาตักเตือนคุณครูมาตักเตือนเราก็รับฟังด้วยความเต็มใจแต่พอเรามีอายุมากยิ่งขึ้นมีคนมาบอกมีคนมาตักเตือนหรือว่ามีคนมาตำหนิเราหลายครั้งเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราไม่พอใจเราก็อาจจะบอกว่าเราโตแล้วเราคิดได้เราคิดเองเราคิดเป็นทำไมต้องมาตักเตือนแล้วก็เช่นเดียวกันในวันนี้ในบทแม้แต่บทอ่านที่หนึ่งจากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทียนักบุญเปาโลเองก็ได้เตือนบรรดาชาวเมืองกาลาเทียเช่นเดียวกันถึงสิ่งที่พวกเขาได้กระทำการผิดประเวณีความโลภความลามกโสมมการปล่อยตัวตามราคะตัณหาการกราบไหว้รูปเคารพและก็การทะเลาะวิวาทความอิจฉาริษยาความโกรธเคืองซึ่งนักบุญเปาโลก็พยายามที่จะเตือนชาวเมืองกาลาเทียให้พวกเขามีความรักแสดงความรักต่อกันและกันตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและยิ่งกว่านั้นในบทพระวรสารเราจะได้ยินพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตักเตือนบรรดาฟาริสีบรรดาชาวธรรมาจารย์ซึ่งในตอนสุดท้ายเราได้ยินว่ามีนักกฎหมายคนหนึ่งที่ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ถ้าท่านพูดเช่นนี้ท่านก็สบประมาทเรานั่นหมายความว่าบรรดาชาวฟาริสีก็อยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้แสดงความรักของพระองค์ต่อบรรดาชาวฟาริสีแต่การแสดงความรักเป็นคนละอย่างกับการที่จะต้องตักเตือนเพราะฉะนั้นบางทีเราคิดว่าเรารักเราไม่กล้าที่จะตักเตือนเรากลัวเขาจะเสียใจเรากลัวเขาจะไม่ชอบเราพ่อเองก็เป็นคนหนึ่งที่บางทีไม่ได้ปฏิบัติตามบทพระวรสารเวลาที่อยู่กับบรรดาบราเดอร์หรือว่าบรรดาที่อยู่กับเนนบางทีเราก็กลัวที่จะตักเตือนที่จะบอกเขาเพราะว่าเรากลัวว่าเขาอาจจะไม่พอใจแล้วเรากลัวว่าชีวิตหมู่คณะอาจจะไม่มีความสุขเราอาจจะไม่มีคนมาคุยกับเราเพราะว่าเราชอบไปตักเตือนเขาแต่ท่าทีวันนี้ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงบอกเราก็คือท่าทีถ้าเราตักเตือนเราต้องตักเตือนด้วยความรักแม้ว่าบางทีมันอาจจะทำให้ขัดใจกับคนที่ฟังแล้วก็ถ้าหากเราจะมาดูตัวอย่างที่ชัดเจนในตัวอย่างชีวิตของคุณพ่อบอสโกเองเวลาที่ตักเตือนบรรดาเด็กๆและเยาวชนของท่านคุณพ่อบอสโกบอกว่าถ้าเด็กทำผิดเราพยายามที่จะตักเตือนเขาส่วนตัว
ไม่ตักเตือนเขาต่อหน้าบุคคลอื่นเพื่อแสดงถึงความจริงใจที่เราอยากที่จะตักเตือนเขาอยากที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าถ้าหากเราตักเตือนเรารู้ว่าเขาทำผิดแต่เราตักเตือนเขาต่อหน้าผู้อื่นเขาก็เกิดความอับอายและเขาก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาทำและเขาก็เกิดความไม่พอใจดังนั้นในวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเองก็พยายามที่จะเตือนใจเราเองแต่ละคนหากเรามีความรักต่อใครอย่างแท้จริงอย่างจริงใจเราต้องกล้าที่จะตักเตือนแม้ว่าบางทีอาจจะทำให้คนนั้นไม่พอใจแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราตักเตือนแล้วก็การตักเตือนที่แท้จริงก็คือเราจะต้องตักเตือนไม่ใช่ด้วยคำพูดอย่างเดียวแต่ด้วยแบบอย่างชีวิตของเราเพราะว่าหลายครั้งเราตักเตือนเรามองเห็นความผิดความบกพร่องของคนอื่นแต่เราพยายามที่จะตักเตือนแต่เราตัวเราเองไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เราพูดก็เช่นเดียวกันกับบรรดาชาวฟาริสีน่าซื่อใจคดที่พยายามที่จะใช้กฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อบอกว่าคนนั้นทำผิดคนนั้นทำไม่ดีแต่ตัวเขาเองกับไม่ได้ปฏิบัติตามบทธรรมบัญญัติต่างๆเหล่านั้นหรือไม่ได้แสดงความรักที่แท้จริงต่อบรรดาเพื่อนพี่น้องดังนั้นขอพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ได้เตือนใจเราเองแต่ละคนให้เรากล้าที่จะตักเตือนบุคคลอื่นกล้าที่จะตักเตือนเพื่อนพี่น้องของเราเมื่อเขาทำผิดแต่การตักเตือนนั้นจะต้องเป็นการตักเตือนด้วยความรักความอ่อนโยนและก็ตักเตือนด้วยชีวิตและก็แบบอย่างของเราเองแต่ละคน

0: พี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติเราทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับบรรณาการของบรรดาผู้ที่มีความเชื่อคารวะกิจนี้แสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าต่อพระองค์จะได้เป็นหนทางนำไปรับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: และระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนั้น
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระปิยบุตรเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยอาศัยพระวจนะคือองค์พระบุตรซึ่งพระองค์ทรงส่งมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นพระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์ด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงกลางพระกรรับทุกทรมานเพื่อทำลายความตายให้การกลับคืนชีพได้ปรากฏทั้งนี้เพื่อให้พระประสงค์สำเร็จไปจะได้นำประชากรศักดิ์สิทธิ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสดุดีพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญโดยพร้อมเพรียงกันว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงหันค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอนุตนเวรเดชบรรดาพระสันฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอบิสาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการให้เป็นต้นโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพ่อชัดชัยนินเขตและก็ภาวนาเพื่อสุขสำราญให้คุณพ่อกิตติชัยและก็คณะสงฆ์เซเลเซียนธรรมดาเบเดอร์ทุกคนให้มีความมั่งคั่งในการติดตามพระเยซูเจ้าและเต็มเปี่ยมด้วยพรมาเป็นเจ้าตลอดไปภาวนาอุทิศคำภาวนาคุณญาณของญาติพี่น้องของเราทุกคนที่ต้องรับไปแล้วในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาเพื่อผู้มีคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาเพื่อสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาพระสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้ง

0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของโลกตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าจะโปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: กับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: วันนี้เวลาตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเวลา10นาฬิกาก็มีอวยพรศีลกลุ่มเฝ้าศีลนะครับที่วัดน้อยพระเมตตานะครับและในโอกาสนี้ในนามของคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลานะครับก็ขอยินดีต้อนรับคุณพ่อกิตติชัยหรือว่าคุณพ่อแจ็คนะครับคณะเซเลเซียนพร้อมกับบราเดอร์นะครับก็เสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อและก็บราเดอร์นะครับคุณพ่อแจ็คนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกับคุณพ่อนะครับแต่บวชช้าก่อน3ปีเกือบ4ปีเพราะว่าเรียนด้วยกันที่บเนนใหญ่หลังจากนั้นเทวะก็ไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ประเทศที่ฟิลิปปินส์แล้วก็จบปโทประวัติศาสตร์พระศาสนาจากที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับดังนั้นทุกวันนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่บเนนใหญ่แสงธรรมนะครับแล้วก็เป็นอธิการของบเดอร์อยู่ที่แสงธรรมของคณะเซเลเซียนด้วยนะครับเมื่อวานก็เป็นคุณพ่อจอนนะครับคณะเซเลเซียนมาถวายมิสซาซึ่งเป็นลูกวัดท่าแรกของเราวันนี้ก็เป็นคุณพ่อแจ็คนะครับคุณพ่อแจ็คเป็นมีสังอุบลราชธานีพี่น้องอยู่บ้านเหล่านะครับเรียนม.1ถึงม.6ที่บะเนนพระคริสตประจักษ์นะครับที่อุบลนะครับและหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่คณะซาลิเซียนนะครับและวันนี้ก็มาประกาศพระนามของคุณพ่อยอนบอสโกที่ทะแลนะครับดังนั้นก็ขอให้บรรดาลูกๆเด็กเรียนคำสอนตั้งแต่ป.3ขึ้นไปบรรดาเยาวชนนะครับแล้วก็สาวเนรเล็กฟาติมาด้วยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่ศาลาปิติมหาการุณนะครับโอกาสนี้ก็ยินดีต้อนรับคุณพ่อนะครับขอเชิญคุณพ่อได้พูดอะไรกับพี่น้องชาวท่าแรกครับ
1: ก็ขอบคุณนะครับผมขออภัยนะครับที่เอ่ยชื่อคุณพ่อเจ้าวัดผิดนะครับแต่ก็คุณพ่อเฉลิมศิลป์นะครับขาดศีลไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับคุณพ่อจ้อวาดนะครับแล้วก็คุณพ่อเบิร์ตนะครับคุณพ่อกฤษดานะครับว่องไวนะครับมีบราเดอร์ก็ถามผมนะครับว่าเอ๊ะนามสกุลว่องไวเนี่ยนะครับนามสกุลคุ้นๆผมบอกว่าโอ้นะครับที่เราเพิ่งผ่านนะครับที่เราไปจัดกิจกรรมค่ายศูนย์เยาวชนนะครับที่สองคอนนะครับเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับก็จะนามสกุลว่องไวนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อกฤษดาก็เป็นนามสกุลของบุญยราศีนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่เป็นพ่อประหลัดนะครับที่ประสานงานนะครับให้พวกเราได้มาทํากิจกรรมที่นี่แล้วก็คุณพ่อทั้งสองนะครับก็เป็นรุ่นน้องนะครับพ่อก็เคยเจอนะครับที่บ้านเนนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เป็นผู้ช่วยที่นี่ใช่ไหมครับก็ขอบคุณคุณพ่อทั้งสองท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคุณพ่อนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรสุขภาพคุณพ่อนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่มาร่วมแล้วก็ต้อนรับพวกเราในมิสซานี้ขอพระเจ้าได้ทรงตอบแทนความรักความใจดีของพี่น้องนะครับพ่อก็ไม่เคยปกติก็ทำมิสซาตอนเช้าก็อยู่เฉพาะวัดน้อยนะครับแต่ไม่มีโอกาสอันนี้เห็นบรรดาเยาวชนด้วยเช่นเดียวกันที่มานั่งข้างหน้านะครับน้องๆนะครับเด็กๆที่มาร่วมมิสซาก็เป็นเครื่องหมายที่ดีในพระศาสนาจักรของเราที่มีเห็นบรรดาเด็กๆเพราะปกติวัดของพ่อเองนะครับที่พ่อไปร่วมมิสซานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบรรดาผู้อาวุโสนะครับที่มา 2-3 ท่านนะครับนั่งอยู่ข้างหน้าเด็กๆและเยาวชนนอกจากบรรดาเนนเยาวนารีแล้วก็ไม่มีใครแล้วนะดังนั้นที่นี่ยังเห็นเครื่องหมายของความหวังในบรรดาเด็กๆและเยาวชนว่าชีวิตของพระศาสนาจักรยังจะถูกถ่ายทอดถูกสืบต่อไปในชีวิตของบรรดาเด็กๆและเยาวชนนะครับแล้วก็โดยอาศัยแบบอย่างของพวกเราซึ่งพ่อเชื่อว่าแบบอย่างหรือว่าบรรยากาศที่เราสร้างให้กับพวกเขาเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและก็คอยผลักดันให้พวกเขาสามารถที่จะเติบโตโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตของความเชื่อนั้นในโอกาสนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณพ่อเจ้าอาวาสนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาร่วมกิจกรรมแล้วก็พ่อก็ขอคำภาวนาสำหรับกระแสเรียกนะครับในพระศาสนาจักรในทุกๆคณะในทุกๆคณะนักบวชนะครับแล้วโดยเฉพาะเป็นพิเศษสำหรับคณะเซเลเซียนเองนะครับที่ต้องทำงานกับบรรดาเด็กๆและเยาวชนก็เป็นงานที่ท้าทายเราจะเห็นสภาพชีวิตของบรรดาเด็กๆและเยาวชนในปัจจุบัน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเห็นเป็นประจำนั่นก็คือความหวังเครื่องหมายแห่งความหวังในบรรดาเด็กๆและเยาวชนในโอกาสนี้ก็ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านและก็ภาวนาเพื่อกระแสเรียกต่อไปขอบคุณครับเชิญพี่น้องยืนขึ้นให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระบุตรแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระเดชานุภาพโปรดให้มีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้ากับพระองค์ท่านด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
2: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
2: อาเมน
1: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเทอญ

ดภาวนาเพื่อกระแสเรียกข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดประทานพระกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ทวีมากขึ้นเพื่อช่วยให้ความเชื่อดำรงอยู่อย่างมั่นคงอาศัยการประกาศพระวจนะการโปรดสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์การประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและการเป็นศาสนบริกรแห่งพระเมตตาอาศัยสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

ำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่47ถึงข้อที่54เวลานั้นพระคริสต์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารชีวิตระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ

ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจะผิดพระวาจา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: เสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stageบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน0-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสิคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ